0: เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได้
1: ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ข้าราชการแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
0: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมหรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
2: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามไปหลายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
0: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่า3%จากปัจจุบันอยู่ที่2.7%ผ่านการขับทั้งด้านการลงทุนใหม่การท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
4: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
3: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
5: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปี นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
6: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
3: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาอันคลอสแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
7: ้เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูล ูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
8: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
4: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปชาวนี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
4: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
5: ครับ
4: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
5: ึ่
4: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
5: ครับผม
4: ส่วนอีก2รายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
5: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
4: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
5: ครับผม
4: พอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
5: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบาง

0: ร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดําเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
1: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ทํางานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดู
0: ครับ
1: นะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
1: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
0: อ
1: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญคร
0: ับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
1: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
0: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
1: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
0: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทางกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
1: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
1: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน
0: ์ครับครับผม ก็
1: คว ร
0: ัน
1: ันบ
0: ี้
1: ครัน บ
0: ะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านอธิบดีย้ําถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับ
1: ใช่
0: ต้องข
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
2: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
6: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
5: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหานอมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
7: มีการประสานขอร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
5: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วรายงาน
8: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจะตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
10: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรในระดับชาติหลายปีที่ผ่านมาครับสำนักงานส่วนสร้างโดยเฉพาะกองชาญของนครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026ป้องกันทั่วประเทศนะครับ
9: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
10: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกลุ่มในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมาติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการ เราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนต้องติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
9: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chance for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
14: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
13: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
15: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดวงกสินก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
13: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
17: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
18: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์โสมนัสและประสานงานวันนี้ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทางเพจนี้นะครับผม
1: ครับนับถอยหลังนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้ว่าเมืองพัทยานะครับ28มิถุนายนนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นะครับก็คนในพื้นที่เนี่ยก็สามารถไปเลือกตั้งกันได้นะครับและณขณะนี้นะครับห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งกทม.กับเมืองพัทยาแล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวใครจะไม่ทราบไม่รู้แล้วก็เผยแพร่แล้วก็แชร์โพสต์อะไรกันออกไปเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหานะฮะผมเคยไปถามกกต.เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแชร์โพสต์เนี่ยที่มันเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไห
2: ม
1: นะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อโพสต์เกี่ยวกับโพลพวกเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันเกิดก่อนหน้านั้น
2: ครับ
1: แต่ถ้าไปแชร์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
2: ก็อาจจะ
1: ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวัง
2: ชักจูงอะไรว่าไปนะคร
1: ับ ใช่เป็นการชี้นำเป็นการชี้นำชักจูงนั่นแหละเพียงแต่ว่าแม้โพลเนี่ยมันจะออกมาก่อนวันนี้ใช่ไหมแต่การที่คุณแชร์ออกมาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าคุณจะไปชี้นำหรือว่าไปแนะนำว่าอ๋อคนนี้มาเป็นที่หนึ่งแล้วก็คนนี้มาเป็นที่สองเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงฝ่าฝืนจะเจอโทษหนักนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ play safe กันดีกว่านะนายกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจแน่นขนาดเลยนะฮะนายกเนี่ยก็มีการประชุมนะครับกรอเมื่อวานนี้นะครับการประชุมกรอก็คือภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาครัฐแต่ละครับเรื่องของการกางรถแมป12ปีพาไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนะครับปกติจะมีประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยทุกวันจันทร
2: ์
1: ต่อไปเปลี่ยนแล้วเป็นครม.เศรษฐกิจ plus นะครับจะมีการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนะครับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเดี๋ยวติดตามดูแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการแถลงข่าวท่านนายกก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาตินะครับก็แท็กที
2: ม
1: กับทางด้านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ
2: ครับ
1: ลดลง 60%
2: ครับ
1: ลดลง 60% นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ใจชื้นเหมือนกันดูจากหน้าข่าวก็มีเรื่องของอาชญากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยการดูดเงินเนี่ยน้อย call center ที่โทรมาหาผมจากการสังเกตนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ก็ลดลงไปเยอะมาก
1: ๆลดลงไปแล้วนะครับอาจจะสืบเนื่องนะฮะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของการซีลอะไรสต็อป
2: ซีลเซฟ
1: อะไรนั่นแหละ
2: ชายแดนนะครับทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วย
1: มันลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาถึงตอนนี้ที่มีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะครับสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนัก งานตำรวจแห่งชาติที่แท็กทีมกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอท็อปมิดเยียร์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำเมื่อก่อนจัดปีละครั้ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีมิดเยียร์แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปลายปีอีกทีนึงใช่มั้ย
2: ก็จะมีเอ็นเดียร์ด้วย
1: ใช่นะฮะก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็สินค้าในชุมชนนะครับให้ออกมาสู่หิ้งให้ออกมาสู่ห้างแล้วก็ออกมาสู่เมืองนะครับแม้บางทีไปจัดอยู่นนทบุรีเนี่ยมันก็ใกล้ๆกรุงเทพนะครับครั้นจะมาจัดกรุงเทพเนี่ยบางทีรถติดก็ไม่เอื้ออำนวยเหมือนกันแต่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยถ้าจะนับแล้วเนี่ยเป็นกรุงเทพไหมนะฮะมีคลองประปามากั้นเนี่ย 2-3 กิโลนะฮะก็กรุงเทพแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทางด่วนไปลงตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกไปเปิดงานก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ประชาชนมาเที่ยวงานกันการเมืองไทย AI Passport ฮะยังเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะสำหรับรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีทั้งพรรคประชาชนตอนนี้แท็กทีมด้วยนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
2: คุณการดี
1: ใช่คุณการดีเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: เรื่องของโครงการนี้นะครับก็มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับเอ๊ะฝ่ายค้านผมเห็นพรรคประชาชนผมเห็นพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: พรรคนึงที่ผมยังไม่เห็นคือพรรคกล้าทำ
2: นะยังไม่เห็นเลยแบบว่าคืออาจจะเห็นคร่าวๆเวลาแบบมีคุณท่านคนเดิมผมก็จำ
1: ออกมาครั้งเดียวนะ
2: ออกมาครั้งเดียว
1: เท่าที่ผมจำได้
2: นะครับ
1: ตั้งแต่มีรัฐบาลภูมิใจไทยมานะครับบทบาทของฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำเนี่ยพรรคกล้าทำนี่เสียงเยอะเหมือนกันนะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: เรียกว่าถ้าสมมติว่าเอามารวมกับรัฐบาลในตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการเป็นฝ่ายค้านยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่
1: ยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่คือในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยกล้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะแต่ผมว่าหลายเดือนแล้วนะฮะ
2: หรือว่า
1: หลายเดือนแล้วนะครับ
2: อาจจะมีความเกรงใจอะไรหรือเปล่า
1: เกรงใจอะไรกันหรือเปล่านะฮะจะมีการดึงคนโน้นนำคนนี้นะฮะอะไรยังไงหรือเปล่านะคืออันนี้มันเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าพ
2: ร
1: รคฝ่ายค้านบางพรรคทำไมคือยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร
2: ครับ
1: แต่นั่นแหละก็เป็นจุดสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังแล้วก็ในพื้นที่สื่อก็ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนกัน
2: ครับ
1: สลับพรรคกล้าทำซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: สมัยเป็นรัฐบาลนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
2: ค
1: ุณณรมนพินโยสินวัฒน
2: ์
1: คุณอัต
2: ภกร
1: อัตกร
2: ศิริ
1: รัตยากร
2: ครับ
1: นะครับและอีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาแสดงบทบาทในการเป็นรัฐบาลในการขับเคลื่อนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: นะครับแต่พอพลิกกลับเป็นฝ่ายค้านปุ๊บนะฮะก็บทบาทตรงนี้ก็เงียบหายไปและบทบาทตรงนี้ก็น้อยลง
2: ครับ
1: นะครับในการตรวจสอบรัฐบาลพูดง่ายๆบทบาทการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบและทวงดุลของพรร
2: ค
1: กล้าทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่เห็นทางด้านของหัวหน้าพรรคเนี่ยที่จะมีการออกมาเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนแนวทางอะไรต่างๆแม้แต่อภิปรายในสภาเน
2: ี่
1: ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความดุเดือด
2: อาจารย์แหม่มนะไม่เห็นเลยนะ
1: ยังไม่เห็นความดุเดือดสักเท่าไหร่หรือแม้แต่สมาชิกในพรรคก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะก็อันนี้ก็ส่งเสียงดังๆเป็นข้อสังเกตแล้วกันจากสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยก็ผมก็คือกลายเป็นพรรคที่ถูกลืมไปแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายงบประมาณปี70นะฮะช่วงปลายเดือนนี
2: ้
1: นะฮะ29 30แล้วก็1กรกฎาคม
2: 3วัน
1: นะฮะ3วันนะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะมีการอภิปรายในการที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลโดยพรรคใดกันบ้างแน่นอนแหละพรรคประชาชน
2: ครับ
1: พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: 2ปนะครับกับที่กล้าทำเนี่ย
2: ต้องทำนะเพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่
1: เขาบอกเขาทำมากกว่าพูดใช่ไหมฮะทำมากกว่าพืช
2: ครับ
1: ทำมากกว่าพืช
2: สมัยหาเสียง
1: เขาอาจจะไม่พูดแต่จะทำก็ได
2: ้ครับ
1: เดี๋ยวดูเวทีในการอภิปรายงบปี70นะฮะคือจริงๆอภิปรายงบปี70เป็นการชี้แจงเป็นการท้วงติงแล้วแหละว่าการใช้งบประมาณเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันยังไง
2: ม
1: ัน
2: ติดตรงไหน
1: คือใช่แล้วก็มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับไทย AI Passport โดนอยู่แล้วนะฮะ
2: แน่นอนครับ
1: นะฮะส่วนอันอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันติดตามดูนะครับการอภิปรายที่กำลังจะมาถึงไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนภัยแล้งฮะคุณณัฐวุฒิแดนดีฮะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยฮะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้ม มีความรุนแรงในระดับสูงเลยนะฮะซึ่งจะเกิดผลกระทบสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนที่จะเริ่มทยอยอ่อนลงในช่วงกลางปีหน้าครับแม้ภาพรวมปรากฏการณ์เอลนินโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนนะฮะพูดง่ายๆเกิดภัยแล้งนั่นเอง
2: ครับ
1: นะฮะแต่เดชบุญนะฮะเราได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาช่วยนะฮะคือความชื้นมันเข้ามามันก็จะก่อให้เกิดฝนนะครับลดความรุนแรงของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับพื้นที่นะฮะที่ต้องระมัดระวังคือตะวันตกเหนือใต้นะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านพาดผ่านไปประเทศจีนจะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับก็เจอภัยแล้งนั่นแหละฮะ
2: ครับ
1: พื้นที่ที่เสี่ยงวิกฤตอาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเร่งรัดนำน้ำต้นทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีออกมาบริหารจัดการเพื่อดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเร่งด่วนแล้วนะครับคาดการว่ากันยาถึงตุลาจะมีพายุเข้านะครับ 1-2 ลูกนะครับปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำบรรเทาความรุนแรงภัยแล้งนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาขอความร่วมมือประชาชนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบเน้นย้ำให้ประชาชนตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแหมฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยยังต้องอยู่ในความไม่แน่นอน
2: ครับ
1: ต้องพึ่งพระพิรุณพึ่งมรสุมพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับแม้กรมชลประทานจะบอกว่าโอ้ฉันมีน้ำต้นทุนเนี่ยที่เก็บกักจากช่วงของมรสุมไว้แล้วนะครับแต่ก็บอกว่าประชาชนต้องตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกกล่าวคือเหมือนประชาชนต้องตั้งรับอีกแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: คือทุกครั้งเนี่ยที่มีเรื่องภัยแล้งทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยประชาชนตั้งรับตลอด
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยก็ปอพ
2: อ
1: โดยกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแจ้งเตือน
2: ครับ
1: นะฮะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงเนี้ยแม้ปัญหามันจะดีขึ้นแต่มีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ
2: ครับ
1: ขาดน้ำแล้วก็ท่วมก็ท่วมหนัก
2: ครับ
1: คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: นอกเขตชลประทานก็คือว่าน้ำไปไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วคนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนบางส่วนที่เขาอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
1: ความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะให้คำนี้มันหายไปอ่ะพื้นที่นอกพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: กล่าวคือต้องดูแลด้วยรถบรรทุกน้ำหรืออะไรแบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับแล้วพอพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไม่ออกมาตามฤดูกาลเพราะเกิดภัยแล้งเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมาชดเชยราคา
2: ครับ
1: ก็เดือดร้อนรัฐบาลกันอีก
2: ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทอดไป
1: แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็มาอุดหนุน รายได้ของเกษตรกรเนี่ยวนลูปมันอยู่อย่างนี้เนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่จบดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้จบเนี่ยก็คือกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละนะฮะก็จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างดีและทันท่วงทีสืบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: สทนชก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่จะต้องดูแลในส่วนนี้เหมือนกัน
1: สทนชเนี่ยเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับด้านน้ำที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก10ปีได
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำกรมชลประทานก็ทำของกรมชลประทานไปกรมธรณีวิทยาก็ทำของเขาไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต่างคนต่างทำนะครับมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขารวมเกี่ยวกับกรมน้ำทั้งหมดเนี่ยเอามารวมมาไว้มัดรวมกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็อยู่ในนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยเวลาเกิดปัญหาพวกกรมอุตุต้องบอก
2: ครับ
1: ว่ามันจะแล้งหรือว่ามันจะท่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเยอะพอสมควร
2: ครับ
1: ต้องไปบริหารจัดการน้ำถ้าฝนจะมาเนี่ยก็เร่งพร่องน้ำในเขื่อน
2: ครับ
1: ไม่ให้เดือดร้อนประชาชน
2: ไม่ให้ท่วม
1: ถ้าแล้งปุ๊บเนี่ยก
2: ็
1: เอาน้ำเนี่ยในเขื่อนเนี่ยไปดูแลประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือบริหารจัดการน้ำด้วยการ นำหน่วยงานน้ำทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันที่เรียกว่าสทนช.นะครับ
2: เพราะฉะนั้นตื่นรู้ได้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไปต่อในเรื่องของการเลือกตั้งครับที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางกกต.นะครับมีการออกมาเผยนะครับในเรื่องของการห้ามเผยแพร่ผลโพนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลโพการเลือกตั้งของในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ฝั่งเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติทําในช่วงนี้นะอาจจะผิดกฎหมายเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับและก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสํานักงานทรัพยากรขออภัยครับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับมีการย้ําเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนนะครับผู้ที่จะทําโพสํารวจต่างๆรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับงดเผยแพร่หรือว่ามีการส่งต่อแชร์หรือว่าเรียกว่าเป็นการนำผลสำรวจต่างๆเนี่ยออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการที่อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่17ของวันเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือ28มิถุนายน2569นี้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการส่งผลกระทบหรือว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการ เกิดกับบรรยากาศในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนนะครับมีการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนะครับก็จะทำให้ประชาชนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ชี้นำนะครับสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการที่ออกมาเตือนกันนะครับแล้วก็ห้ามในส่วนของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะครับมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของกกต.ก็ยังเชิญชวนประชาชนนะครับให้ไปเลือกตั้งณช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับไปเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับตอนนี้สามารถเช็คสิทธิ์เช็คเสียงในการเลือกตั้งได้แล้วนะครับ
1: ครับซึ่งเรื่องของการห้ามเผยแพร่โพเนี่ยมันคือเจตนารมณ์ของการห้ามเผยแพร่เนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนกลุ่มนึงนะฮะ
2: ครับ
1: กลุ่มคนกลางๆไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: ไม่รู้จะเอาใครสักทีนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าถ้ามีการชี้นำเนี่ยในระหว่างนั้นในระหว่าง7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนกลุ่มนี
2: ้
1: เช่นผมไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: แต่โพลเนี่ยบอกโอ้คนนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะมาอันดับหนึ่ง
2: คนสนใจนะ
1: ก็ตามเข้าไป คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ไม่รู้จะเลือกใครส่วนใหญ่เขาเลือกใครล่ะเอาคนนี้สิ
2: ครับ
1: อันนี้มันเป็นการชี้นำมันจึงเป็นที่มาของการบอกว่าห้ามเผยแพร่โพคนก็สงสัยไงฮะทำไมห้ามเผยแพร่โพก่อนหน้านี้เขาเผยแพร่มาโดยตลอดม
2: ัน
1: มีปัญหาอะไรมันจะมีกลุ่มคนกลางๆเนี่ยที่มักจะถูกชักจูงหรือว่าชี้นำตรงนี้ไปได
2: ้
1: หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่รู้จะเลือกใครแล้วปรากฏว่าเฮ้ย
2: ไปเห็นโพ
1: คนที่หนึ่งคนนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เฮ้ยฉันไม่ชอบฉันเอาคนที่สองก็มีไงมันคือการเผยแพร่โพเดี๋ยวมันก็คือการแบบทำให้ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นกลาง
2: ครับ
1: ไม่ถูกชักจูงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้โน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ในจิตใจของเขา
2: ครับ
1: นะ
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามทำโพนะครับแต่ว่าห้ามเผยแพร่เฉยๆ
1: ใช่นะฮะไม่ได้ห้ามทำโพแต่ห้ามเผยแพร
2: ่ครับ
1: ซึ่งพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็เผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติครับว่าการปราบสแกมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนนะฮะก็พบแล้วครับว่าสถิติอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็มี จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการของสถานการณ์เป็นไปอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะโดยเฉพาะ3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังความผิดลดลงฮะ 60% โอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะ
2: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ยังไม่หยุดนะฮะเดินหน้าปราบปรามให้หมดแล้วก็ให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนายกยืนยันฮะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการทำผิดในพื้นที่ใดนะฮะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายไม่แน่ใจว่าทำไมต้องไปย้ำจังหวัดพวกนี้น่าจะมีพื้นที่ที่มีการแจ้งอาชญากรรมที่มันรุนแรงเป็นพิเศษนะครับแต่ท่านก็บอกว่าทั่วประเทศเนี่ยแหละสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับกับตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะดูแลและแก้ไขปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างจริงจังครับและยังบอกด้วยนะครับตำรวจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใดก่อให้เกิดปัญหาหรือเกียร์ว่างนะครับอันนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นการล้มเหลวในประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนนะฮะพูดง่ายพื้นที่ไหนมีปัญหาประชาชนแจ้งมาเนี่ยสั่งย้ายแน่นอนนะฮะ
2: ครับ
1: ที่ผมพูดเองนะครับนะฮะอันนี้นายกพูดอ้อมๆแต
2: ่
1: ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยปัญหามันเยอะอาชญากรรมยังอยู่สแกมเมอร์มันยังมีคนมาแจ้งเนี่ยนะฮะก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะหาคนที่เขาทำงานแทนและมีประสิทธิภาพเข้าไปแทนนะฮะจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้ทำความผิดนะจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงเนรเทศขึ้นบัญชีดำผู้กระทำความผิดและจะดำเนินการทุกอย่างอย่างจริงจังฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกเลยนะครับว่าจะไม่เตือนแล้วนะครับจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงร่วมกันนะครับพอแถลงสแกมเมอร์เสร็จปุ๊บก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของนอมินีนะครับซึ่งการแถลงครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่านนายกนะครับก็ยังมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรคนร้ายข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงดีอีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยและก็กสทช.นะครับในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า AOC นั่นเองซึ่งก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกนะครับเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อสืบสวนขยายผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหวังเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะครับของประชาชนรวมถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเยียวยาสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการกวาดล้างอีกหนึ่งกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมากนั่นก็คือการกวาดล้างทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ในการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้คนไทยนี่แหละนะครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดภูเก็ตก็สามารถจับกุมและก็มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการเน้นย้ำว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงพร้อมสนับสนุนการทำงานในภาคของการท่องเที่ยวและก็ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหากถ้าเข้ามาแฝงตัวกระทำผิดในลักษณะของคนร้ายข้ามชาติหรือว่ามาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์จะจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันตำรวจก็จะขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และก็ฝ่ายปกครองนะครับในการเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการแถลงร่วมของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับ
1: ครับก็เป็นการแท็กทีมกันนะฮะคือนายกเนี่ยก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและอื่นๆเนี่ยนะเขาก็ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเนี่ยคือนอมินีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาเป็นธุรกิจสีเทาอย่างเดียวนะฮะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: จะมีชาวต่างชาติเนี่ยที่แฝงเข้ามาเนี่ยแล้วให้คนไทยเนี่ยเปิดร้านเช่นร้านอาหารร้านอาหารเนี่ย
2: แต่ว่าทุนเนี่ยเป็นทุนของคนต่างชาติ
1: แล้วก็เวลาได้กำไรเนี่ย ็เป็นของเขา
2: ครับ
1: นะฮะแต่ให้คนไทยมาเปิดทำดูเป็นเจ้าของร้าน
2: ครับ
1: แต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยที่เปิดร้านอาหารในประเทศไทยเผลอๆไอ้คนที่ทำครัวอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าของ
2: ครับแต่ว่า คนที่ออกหน้าเนี่ยก็คือเป็นนอมินี
1: เป็นนอมินี
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะคนบอกว่าโอ้โหธุรกิจต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจสีดำสีเทาสิเปิดบ่อนหรืออะไรพวกนี้หรอ
2: ครับ
1: ไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอะไรต่างๆ
2: ทัวร์อะไรแบบ
1: น
2: ี้
1: เออเนี่ยแหละเออฮะคือมองด้วยสายตาปกติเนี่ยเห็นคนไทยไปนั่งแปะแปะแปะเนี่ยเก็บเงินเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อาจจะไม่ใช
2: ่
1: คนไทยเป็นของคนไทย 100% นะฮะ
2: คนไทยอาจจะเป็นลูกจ้าง
1: เอออาจจะเป็นลูกจ้างเขาทุนเขาหนาไงฮะเงินทุนเขาเยอะ
2: ครับ
1: เออต่างชาติเงินทุนเขาเยอะเขาก็จ้างคนไทยเนี่ยแหละนะฮะมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรพวกนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็เก็บเงินเนี่ยเข้าสู่กระเป๋าเขาส่งไปยังประเทศเขา
2: ครับ
1: นะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็รัฐบาลก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากข้าราชการในพื้นที่ด้วยนะครับคือไม่ต้องให้นายกลงพื้นที
2: ่
1: ไปปลุกจิตสำนึกไปพูดอะไรเยอะนะ
2: ครับ
1: เพราะจริงๆมันเป็นอำนาจหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
2: หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี
1: ้ใช่นะฮะคือมันไม่ต้องไปปลุกจิตสำนึกเยอะ
2: คือ
1: ต้องรอให้คนมาด่าเหมือนตำรวจสมัยก่อนที่บิ๊กโจ๊กออกมาต่อว่า บอกว่าตำรวจเป็นอะไรนะองค์กรอาชญากรร
2: ม
1: หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เป็นเดือดเป็นร้อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ถอนความพูดคำพูดถูกไหมฮะแล้วตำรวจก็นั่นแหละออกมายืนหน้าเสาธงแล้วก็ปฏิญาณตน
2: ครับ
1: คือแล้วก็สร้างภาพลักษณ
2: ์
1: ซึ่งคือถามว่ามันยังไงมันก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละเออคือมันต้องกระตุ้นจิตสำนึกผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกียร์ว่างโดยนายกคือที่ท่านนายกทำก็ถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปบอกไม่ไปเร่งรัดแล้วก็ไม่ไปคาดโทษคนที่เกียร์ว่างเลยเนี่ย
2: ครับ
1: บางคนเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชน
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยคือมีความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับให้ระบบราชกฎเข้าใจกลไกระบบราชการและให้ระบบราชการเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนฮะ
2: ครับ
1: สุดท้ายก่อนเบรกนะฮะไปดูท่านนายกเมื่อวานเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid-Year 2026ที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีนะฮะนี่อยู่แถวบ้านผมเลยนะฮะแจ้งวัฒนะจัดเป็นประจำทุกปีท่านนายกก็โอ้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้มาร่วมงาน OTOP ฮะเห็นถึงความสร้างสรรค์และฝีมือคนไทยนะฮะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะฮะขอให้คนไทยส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังให้โครงการ OTOP ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอาชีพแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ต้องขีดเส้นใต้คำนี
2: ้
1: ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ให้มากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศครับสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับเอาสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาวางไว้บนหิ้งในเมืองหลวงอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ครับ
1: ทำให้มีอัตลักษณ์ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับย้ำว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนนำเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยมาช่วยการผลิตสินค้าขยายช่องทางในการตลาดนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดนะฮะเมื่อวานนายกก็ไปเปิดงานอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะครับเชิญชวนนะครับงาน OTOP Mid-Year 2026ครับจัดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวไปชมกันได้ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
2: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

าสช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับนับถอยหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเรามาวิเคราะห์นโยบายหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปคือความปลอดภัยทางถนนนะฮะ ความปลอดภัยทางถนนล่าสุดเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่ทางรถไฟ
5: ครับ
4: จำได้ไหมฮะอยู่แถวแยกอโศก
5: ครับมักกะสัน
4: มักกะสัน
5: ครับ
4: นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับและเกิดเหตุกลางเมืองเลย
5: ถูกต้อง
4: นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี
5: ้ครับ
4: คำถามคือว่าคนไทยอาจจะลืมง่ายไปสักหน่อยนะฮะเรื่องนี้เงียบหายไป
5: ครับ
4: นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยคนใหม่เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
5: ครับ
4: หรือมีจุดไหนเนี่ยที่มีการมองข้ามไปบ้างนะฮะถ้าจะดูกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไปนะฮะแถวกรุงเทพเนี่ย
5: ครับ
4: คุณจะเจอกล้องวงจรปิดเยอะมาก
5: CCTV
4: กล้องวงจรปิดเยอะมากนะฮะสงสัยไหมฮะใช้ได้ไม่ได้ยังไง
5: มันมีบางจุดที่อาจจะเสียบ้าง
4: นะครับคือความปลอดภัยทางท้องถนนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยคือกทม.เขาก็ดูความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทางเท้าคนเดินอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนตำรวจในการออกใบสั่งเนี่ย
5: ครับ
4: ก็อีกกล้องหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่ง
5: ครับ
4: หาได้เชื่อมโยงกันไหม
5: มีหลากหลาย
4: ใช่
5: กล้อง
4: คนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยล้นเมือง
5: ครับ
4: เอ๊ะแต่ทำไมใบสั่งเนี่ยมันน้อยแล้วคนฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยมันก็เยอะ
5: ครับ
4: มันส่วนทางกันไหมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
5: ครับ
4: ข้อเสนอแนะแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยจะควรมีแนวทางอย่างไรที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยควรที่จะดำเนินการพัฒนาตรงนี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
5: ครับท่านครับในส่วนของนโยบายหาเสียงของการสมัครผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ครับคุณหมอมองว่าอะไรคือข้อดีของนโยบายแล้วก็อะไรคือที่เป็นจุดบอดสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยยังมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนครับ
6: ก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่ทำให้เราได้เห็นการเสนอนโยบายที่ดีนะแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็คาดหวังว่าเนี่ยโจทย์

0: ในใจเขาเนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทำมาหากินการเดินทางนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการจราจรแต่ประเด็นที่คิดคือทุกท่านเนี่ยผู้สมัครทุกท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการใช้ AI พูดถึงการใช้เทคโนโลยีการใช้กล้องเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันยังไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีกล้องเยอะมาก
1: ครับ
0: ประมาณ 60,000 ตัวนะฮะมันแต่ประสิทธิภาพของมันในการป้องปรามพฤติกรรมเรื่องของการฝ่าฝืนนี่ก็ยังทำได้จำกัดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมอนิเตอร์การเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าช่องว่างจริงเนี่ยกทม.ก็พยายามนะที่ผ่านมากทม.เขาก็พยายามใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องปรามก็คือไปใช้กฎหมายที่กทม.มีก็คือพระราชบัญญัติเรื่องของสิ่งด้านสาธารณสุขของกทม.สิ่งกีดขวางอะไรจับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือสำคัญของบ้านเราเนี่ยต้องใช้พรบจราจรทางบกนะ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากพรบจราจรทางบกเนี่ยตอนนี้มันติดล็อกในเรื่องของคนจะไม่ต่อให้เขาได้ใบสั่งหรือกล้องตรวจจับได้ว่าเขาฝ่าฝืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเสียไม่ไปชำระใบสั่งเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพป้องปรามตรงนี้มันหายไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์สำคัญของผู้ว่ากทม.ที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะทำยังไงจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับคุณหมอครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะฮะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีทั้งทางลอดมีทั้งสะพานข้ามแยกนะฮะแล้วก็แม้แต่ช่องทางด่วนวิภาวดีรังสิตฮะ
1: ครับ
2: คุณหมอมองแล้วว่าจุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์รอดได้ไหมฮะทางลอดหรือว่าทางอุโมงค์หรือว่าในการที่จะข้ามสะพานข้ามแยกอะฮะโดยปกติแล้ว
0: คือถ้าเราออกแบบให้มันมีเส้นทางสำหรับเขาเนี่ย
2: ครับ
0: จะเป็นอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้นะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาเลย์อะไรเงี้ยก็ลงอุโมงค์เป็นปกตินะฮะหรือขึ้นสะพานเพราะนั้นเพียงแต่ว่ามันต้องถูกออกแบบนะฮะถูกออกแบบให้มีเลนของเขาเองเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็บ้านเราเลยแล้วกันเมืองอื่นๆก็เหมือนกันคือว่าเวลาเราออกแบบอุโมงค์ก็ดีสะพานข้ามแยกก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดแบบสำหรับเลนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตั้งแต่แรก
2: ครับ
0: คือไปคาดหวังว่าให้เขาวิ่งไหลทางแต่คราวนี้ไอ้สะพานข้ามแยกเนี่ยปรากฏว่าไหลทางมันแคบมากเลยหรือบางสะพานข้ามแยกก็ไม่มีไหลทางเพราะนั้นมันก็อันตรายสำหรับเขาสุดท้ายเราก็เลือกที่จะห้ามลงอุโมงค์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในมุมผมคิดว่าเราต้องกลับไปทบทวนเรื่องการกำหนดแบบที่สามารถรองรับได้เพราะว่าจะว่าไปมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำนะบนท้องถนนครับ
2: คือมอเตอร์ไซค์ก็บ่นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีเหมือนกันแล้วทำไมเขาใช้ถนนไม่ได้เหมือนรถสี่ล้อนะฮะปัญหาตรงนี้มันก็ถูกสะท้อนมาเหมือนกัน
0: ซึ่งถ้าพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมก็อยากเคลียร์ท่านผู้ว่าที่จะรับเลือกตั้งเข้ามาเนาะเรามาทดลองทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ฮะนำล่องเช่นในบางสะพานข้ามแยกหรืออะไรเงี้ยลองทำเลนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเขาเลยและให้เขาได้ใช้แล้วก็ลองประเมินดูว่ามันเวิร์กไหมมันเซฟตี้สำหรับเขาได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันก็คือบ้านเราเนี่ยบางทีต้องการตัวอย่างนะต้องการตัวอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันเฉยๆเนี่ยคนก็จะเห็นต่างกันเช่นบางคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์จะมาขึ้นได้ไงอันตรายไม่มีหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ลองทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีเส้นทางสำหรับจักรยานยนต์แล้วเรามาประเมินดูดีกว่านะครับ
2: ครับน่าสนใจมากฮะคือแนวคิดนี้ถ้าทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทดลองในบางพื้นที่ก่อนนะฮะคือทำแล้วรถมันติดไหมหรือทำแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นไหมแล้วก็ค่อยขยายไปอันนี้ดีมากเลยครับ
0: อ๋อใช่ก็ฝากเชียร์ท่านผู้ว่าใหม่ได้เลยนะครับ
1: ครับนะครับครับแล้วในเรื่องของปมปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดย้อนกลับมาบ้างนะครับคุณหมอมองยังไงครับในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของการออกใบสั่งหรือว่าการทับซ้อนของอำนาจในส่วนนี้ครับ
0: เรื่องนี้มันต้องเป็นโจทย์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือตอนนี้สำนักงานตำรวจชาติเขาพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับทางกรมการขนส่งทางบกเนาะเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไม่มาชำระเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่การต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้เนาะแต่มันสะดุดไปเพราะว่ามีการฟ้องศาลปกครองไงแล้วพอมันสะดุดไปตอนเนี้ยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงสุญญากาศเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ให้คนที่ต่อให้ได้ใบสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ไปชำระครับเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันต้องปลดล็อกในส่วนกลางนะส่วนกลางเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของท่านผู้ว่าเนาะเรื่องนี้ต้องทางสำนักตรวจชาติทางกรมการขนส่งทางบกทางศูนย์ถนนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันปลดล็อกแต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือที่สำคัญที่กทม.มีจากกล้อง CCTV ก็ดีหรือเครื่องอีกตัวหนึ่งฮะคือการใช้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งความเสี่ยงเข้ามาในแท็กซี่ฟองดูเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับเช่นคุณทรงพลคุณรัชพงศ์เช่นชาวบ้านเห็นฝาท่อมันเปิดอยู่ชาวบ้านเห็นว่าตรงจุดนี้มีอันตรายตรงจุดนี้ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เสริมไปก่อนนะครับระหว่างนี้
1: ครับมีจุดไหนที่คุณหมออยากจะเสริมในเรื่องของนโยบายไหมครับที่เป็นข้อดีหรือว่าที่อยากจะเห็นในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าครับ
0: ผมถ้าอยากจะฝากได้ผมก็อยากฝากเรื่องรถสาธารณะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะส่งเสริมนโยบายรถสาธารณะแต่ผมคิดว่าในรูปธรรมเนี่ยเอาเฉพาะหน้าที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องจราจรเนี่ยก็คือเรื่องของรถนักเรียนหรือหน้าโรงเรียนฮะ
1: ค
0: ือตอนเช้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไปส่งเองไง
1: ครับ
0: ที่ผู้ปกครองที่เขามีรถส่วนตัวเพราะงั้นผมคิดว่าทำยังไงเราจะมีตัวอย่างหรือขออนุญาตเรียกแซนด์บ็อกซ์อีกทีต
1: ั
0: วอย่างของการให้โรงเรียนมีจุดรับส่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปดรอปหรือว่าไปส่งลูกหลานนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีรถที่จะพิกอัพน้องๆแบบมาที่โรงเรียนเนี่ยโดยที่รถผู้ปกครองไม่ต้องไปออกกันหน้าโรงเรียนนะเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดหน้าโรงเรียนนะรถติดนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยการออกแบบทดลองทำเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งครับ
2: ครับปัญหาของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะฮะคือบอกให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายแต่พอวิ่งเลนซ้ายปุ๊บมีรถจอดอยู่เต็มเลยครับถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อฮะตรงนี้ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยทำให้เขาต้องออกมาวิ่งเลนกลางถนนนะฮะคุณหมอฮะ
0: อันนี้ใช่เลยครับถ้าใครไปติดตามเสียงสะท้อนจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะสะท้อนเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็จริงอย่างที่เขาสะท้อนเลย
1: ครับ
0: เพราะนั้นโจทย์นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าที่เข้ามาเนาะได้หาแนวทางว่าแล้วเราจะมีทางออกร่วมกันกับทางมอเตอร์ไซค
1: ์ครับ
0: โดยเฉพาะจุดที่มันมีการต้องมาจอดหรือจุดที่มันต้องข้ามแยกจุดที่มันต้องลงอุโมงค์เนี่ยทำไงมันจะมีพื้นที่สำหรับเขาที่ปลอดภัยครับ
2: เล่นของเขาโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
2: แล้วครับสวัสดีทางรายการนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนครับ
1: เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นด้วย
2: คุณเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
1: ถูกต้อง
2: ขับมาทุกเช้า
1: ถูกต้อง
2: คุณเจอปัญหาเป็นประจำ
1: ก็ประมาณนี
2: ้
1: นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ยากเพราะว่าโครงสร้างของถนนของเราอ่ะมันไม่เอื้
2: อคือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยากวิ่งตรงเลนกลางนะฮะ
1: ครับ
2: แต่เลนซ้ายเนี่ยมันหลุมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็รถจอดอีกอ่ะ ผู้ใช้เข้าไปทางไหน
1: ครับ
2: คือจริงๆมีเลนให้มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมเห็นด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แต่จะทำให้มันได้จริงจังเนี่ยมันยากไงถนนเมืองไทยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น
1: ถูก
2: แต่ก็เริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกแหละทำเป็นพื้นที่ทดลอง
1: ครับ
2: หรือว่าแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันดีมันเวิร์กเนี่ยก็ทำต่อไป
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับนโยบายการเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
1: ไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวมกว่า 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยครับและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับปี2569นี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 90.76% สำหรับแผนในเดือนมิถุนายน2569นะครับมีประมาณ7แผนด้วยกันนะครับมีการเดินหน้า7เรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้าพร้อมคือสภาพชั่วคราวนะครับงานลากสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิครับงานที่2คืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางนะครับและก็ในส่วนของงานต่อสายไฟแรงสูงนะครับตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีงานที่3ครับงานตัดสายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงจากแยกบางกะปิถึงถนนนวมินครับงานที่5คืองานปิดบ่อปิดฝาบ่อพักพร้อมคือสภาพถนนถาวรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้าครับงานที่6ครับงานรื้อย้ายสายสื่อสาร NT บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับคืองานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีปัญหาน้ำรอการระบายทาง MBA ก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำให้ปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับเป็นผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าโทรได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับแจ้งทีมงานหน่อยฮะผู้ประสานกับ Facebook Live ฮะสัมภาษณ์จบนานแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ช่วยนำภาพวิทยากรลงด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
2: ค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: แจ้ง
1: ไปต่อกันที่ข่าวการเมือง
2: ต่อเรื่องข่าวการเมืองนะฮะไปดูพรรคประชาชนนะครับ
1: ครับ
2: ตั้งข้อสังเกตในการโยกย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าอาจจะเป็นการวางโครงสร้างอำนาจใหม่ของรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
2: คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนะแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะปกติได้ยินแต่ประชุมครม.ใช่ไหม
1: คณะรัฐมนตรี
2: ฝ่ายค้านเขาก็มีครม.เงาคือตามติดเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นว่าขยับตัวทำอะไรกันบ้างนะฮะก็ได้พูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตรองผู้ว่าภูเก็ตและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้มาอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกัน
1: ครับ
2: ว่าย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับบอกว่าสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ยังฝังรากลึกในพื้นที่โดยอ้างว่ามีระบบผลประโยชน์และการเรียกรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลในภาครัฐนะฮะส่งผลต่อผู้ประกอบการ นักลงทุนและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะฮะขีดเส้นใต
1: ้ครับ
2: บอกว่ามีการอ้างว่ามีผลประโยชน์และการรับสวยที่เชื่อมโยงกับบุคคลภาครัฐนะฮะตอบโต้ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับก็บอกว่ากรณีที่คุณเฉลิมสภูเก็ตออกมากล่าวหานะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงการที่บอกว่ากล่าวหาว่าเป็นการสร้างภาพ
1: ครับ
2: นะฮะไปเหยียบตรงไหนแก้ไขปัญหาได้ตรงนั้นเลยเหร
1: อ
2: เขาก็บอกว่าผมพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะฮะเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการถึงสวยและการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้สร้างภาพตามที่ถูกกล่าวหานะครับก็คือไปเร่งรัดนั่นแหละว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้างไปดูปัญหาและแก้ปัญหานะครับความคืบหน้าขณะนี้กรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกรับคำขอนะครับแก้ปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานประกอบการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการธุรกิจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตตั้งสถานบริการขณะนี้นะครับฟังดีๆนะครับ
1: ครับ
2: มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการที่ค้างอยู
1: ่ครับ
2: คุณฟังดีๆนะครับผู้ประกอบการโรงแรม700รายเขายื่นคำขอแล้วเรื่องมันยังค้างอยู
1: ่ครับ
2: มันเป็นยังไงฮะหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนการไม่ได้ทำหน้าที่หรือเปล่า
2: คือมันแปลกนะฮะ
1: ค
2: ือจำนวนการยื่นคำขอเนี่ย700รายแต่เรื่องยังค้างท่ออยู
1: ่ครับ
2: มันเกิดอะไรกันขึ้นตรงนี้มันต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะซึ่งได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะดำเนินการอยู่นะครับ
1: ครับ
2: เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องหลบต้องซ่อนเปิดโอกาสให้คนตกเป็นเหยื่อแล้วก็เรียกถูกเรียกรับผลประโยชน์ออกมาแสดงตนแสดงตัวนะครับอันนี้น่าสนใจ
1: ค
2: ือถ้าบอกว่ามีเรื่องค้างไว้700รายนะฮะคือถ้าเอกชนเนี่ยอยากทำให้เร็ว
1: ครับ
2: เขาก็จะมีวิธีการซิกแซก
1: ครับ
2: มันนำไปสู่เรื่องของการใช้ดุลพินิจที่เร็วขึ้นด้วยการจ่ายใต้โต๊ะอันนี้มันเป็นข้อสังเกต
1: ครับ
2: นี่มันเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้คือพอดูตัวเลขเนี่ยผมตกใจมากผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการค้างอยู่งานอะไรจะค้างกันขนาดนี้เนาะอันนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงการสวยเข้าสู่บริการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องไปจ่ายสวยให้กับผู้ใดนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานของนอมินีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อกี้ที่บอก
1: ครับ
2: เปิดหลักฐานหน่อยที่บอกว่ามีการเก็บสวยนะฮะอย่ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภูเก็ตนะนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ออกมาโต้แล้วว่าไม่มีระบอบน้ำเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะครับเรื่องนอมินีต่างๆนะครับส่วนกลับกับทางสสภูเก็ตที่มาจากฝั่งพรรคประชาชน
2: มันก็คือจริงๆอะโลกแห่งข่าวสารเนี่ยมันไกลมากแล้วคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: จะไม่ดูในหนังสือพิมพ์จะไม่ดูกับคำกล่าวอ้างอะไรต่างๆเนี่ยดูในโลกโซเชียลก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันบ้าง
1: ครับ
2: มันมีปัญหาจริงไหม
1: จริง
2: หรือปัญหาที่มันเกิดสร้างขึ้นมาโดยการเมือง
1: ครับ
2: การเมืองทำให้มันดูมีปัญหาแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นไม
1: ่ครับ
2: หรือจริงๆมันมีปัญหาจริง
1: ๆ
2: เรียกเก็บเงินเก็บทองสวยในพื้นที่จริง
1: ๆครับ
2: นะฮะ
1: ก็สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
2: คือสมัยก่อนปิดบังกันได้นะฮะ
1: ครับ
2: สมัยนี้โลกยุคใหม่เนี่ยมันก้าวไกล
1: เหมือนหนังสือพิมพ์เราเอามาอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคอมเมนต์ต่าง
2: ๆมันปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะอันนี้สื่อภาคประชาชนก็มีเยอะนะฮะดังนั้นก็ฟังทั้งสองฝ่ายทั้งภาคประชาชนตรวจสอบถ่วงดุลทั้งภาคทั้งรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายประชาชนแหละที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินและบอกว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงไหมและมันจะแก้ไขปัญหาได้ในเร็ววันแล้วก็ถูกใจประชาชนหรือเปล่าติดตามดูฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับกับ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดนะว่าพอหลังจากมีการตรวจสอบโครงการของ THAI Passport เข้มงวดขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนายกเนี่ย บอกว่าไม่เคยดิสเครดิตใครนะครับจากส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่มีการมากล่าวอ้างในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนนะครับมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งก็ว่าไปคงคิดไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงๆเนี่ยคนโดนไปหลายคนแล้วนะครับพร้อมย้ำว่าตนเองเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
2: ้
1: นายกแรงเหมือนกันนะนะพูดเรียกว่าชี้แจงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงถึงกรณีส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport นะครับท่านนายกก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะไม่พูดย้ำยีหรือว่าซ้ำเติมใครจะบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำงานของกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงไปตามข้อกล่าวหาเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นของการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นท่านนายกบอกว่านายกไม่ทำหรอกเรื่องพวกนี
2: ้
1: นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าก็มีหน่วยงานทหารหรือว่าตำรวจหรือว่า DSI ปปส.ปปง.หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะครับท่านนายกจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือทางคุณอนุทินก็มีการออกมายืนยันนะครับ
2: นะโครงการไทย AI Passport โดยกระทรวง DE เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะ
1: ครับ
2: ตกมาประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้ว
1: ครับ
2: นะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
2: ลูกคุณเนวิน
1: ครับ
2: ใช่มั้ยฮะคือถ้าวิเคราะห์ในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดพลังเพราะว่าอาวุโสทางการเมืองเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยถือว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือถามว่ารัฐมนตรีช่วยใหม่มั้ยรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหม
1: ่ก็เป็นโฆษกพรรค
2: เป็นโฆษกพรรค
1: ภูมิใจไทยครับ
2: นะฮะแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยถามว่าอาวุโสทางการเมืองคือถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็ยังถือว่าน้อย
1: ครับ
2: ก็ยังถือว่าน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือพรรษาน้อยอ่ะก็จะถูกวัดพลังเป็นธรรมดา
1: ครับ
2: แล้วพอดีมันมีโครงการตรงนี้มาด้วยเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคือด้วยการเป็นการปูทางในทางการเมือง
1: ครับ
2: หรือไม
1: ่
2: นะครับเพราะว่าถามว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ครับ
2: ถ้าอีก5ปี10ปีไปเนี่ยคำถามคือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหากจะวางมือสมมุตินะขอไปถ้าเกิดจะวางมือเนี่ย
1: ถึงจุดนั้น
2: ทายาทเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ใช่ลูกของคุณอนุทิน
1: ครับ
2: คนต่อไปก็น่าจะเป็นคุณ
1: ชัยชนก
2: ถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยการปูทางในทางการเมืองเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี
1: ้
2: แล้วก็จะต้องมีโครงการที่จะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยมีผลงานก็คือโครงการไทย AI Passport เนี่ยแหละ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตในทางการเมือง
1: ครับ
2: ที่จะเป็นเรื่องของการปูทางในทางการเมืองนะครับเดิมเนินหน้าต่อไปนะครับเพื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สั่งสมพรรษาในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วจะเดินหน้าหรือว่าไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้ครับ
2: นะฮะเดินหน้าก็เดินหน้าได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายค้านและหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาลดความแคลงใจเรื่องของความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตรงนี
1: ้
2: ถ้าทำได้เนี่ยในการชี้แจงงบประมาณปี70ที่กำลังจะมาถึง 29-31 กรกฎาคม
1: สัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้าเนี่ยก
1: ็
2: ถือว่าสอบผ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ทางด้านของรัฐมนตรี DE แล้วก็รัฐมนตรีช่วยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงต้องทำการบ้านอย่างหนักนะครับก็เป็นการพิสูจน์เรื่องของการทำงานของท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได
1: ้
2: นะครับอีกอันนึงเนี่ยสมมติถ้าผ่านไม่ได้มันก็มีอันนี้ผมมองเองนะ
1: ครับ
2: ก็มีทางลงก็ต้องไปพึ่งยาสามัญประจำบ้าน
1: ครับ
2: คือคุณเอกนิติธันประภาสไปพึ่งทำไมฮะสมมติถ้าไปไม่ได้ก
1: ็ขอนโยบาย
2: ตั้งคณะกรรมการศึกษาชะลอไว้ก่อน1ปี
1: ครับ
2: คุณเอกนิติเป็นประธานจบ
1: ครับ
2: จบไหม
1: ก็อาจจะจบ
2: อันนี้ทางลงนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยก็ต้องตอบให้ชัดแล้วถ้าเกิดยืดเยื้อต่อไปแล้วก็โดนกลายเป็นโดนกระทุ้งอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย
1: ครับ
2: รัฐบาลก็ไม่เกิดผลดีกับรัฐบาล
1: ครับ
2: นะฮะก็ต้องติดตามดูนะโครงการนี้ก็ต้องดูแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งใส
1: ครับ
2: ซึ่งรัฐบาลก็ต้องตอบให้ชัดนะฮะถ้าตอบชัดแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: นะครับ
1: ความคืบหน้าของโครงการจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพักและโครงการเยียวยาลดค่าครองที่ประชาชนจากเติมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50 และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
12: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
13: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
14: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
15: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
14: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
16: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
18: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
17: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
18: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะถึงท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีทั้งช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะอันดามันวันนี้จะพบกันนะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องราวนะคะในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พานะคะอภิสราก็ขอนำเรื่องนะคะจากเสียงจากหลังกำแพงสูงที่ยะลานะคะมาฝากกันนะคะในช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะลูกคือกำลังใจที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียงจากหลังกำแพงสูงยะลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณองค์พาผู้มอบโอกาสให้แม่และเด็กเรือนจำกลางยะลาเดินหน้าสืบสานพระดำริโครงการกำลังใจเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงสร้างคนสร้างอาชีพนะคะมีผู้ต้องราชทัณฑ์รายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาค่ะได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและน้อมสำนึกน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมถ่ายทอดความทรงจำอันทรงคุณค่าที่เคยได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของในสมัยศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ปีที่1นะคะซึ่งเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือนนะคะผู้ต้องขังหญิงรายดังกล่าวนะคะก็ได้เปิดเผยความตื้นตันใจว่าตนเองมีความประทับใจในพระองค์ท่านตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะภาพพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าและพระกรุณาธิคุณในการเสด็จเยี่ยมเยียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเจ็บป่วยและในช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนตนกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากคลอดได้2วันก็ได้รับทราบข่าวก็ทำให้รู้สึกใจหายและร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่สุดนะคะปัจจุบันตนเองก็ต้องโทษในคดีบัญชีม้าและศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปีควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางยะลามาเป็นเวลา7เดือนมีลูกน้อยเป็นกำลังใจสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตนเป็นคนดีขณะที่ปัจจุบันญาติได้รับเด็กกลับไปอุปการะภายนอกแล้วค่ะนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเรือนจำกลางยะลาก็ได้น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงมุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทของความเป็นแม่เพราะเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเหมาะสมแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดนะคะส่วนในทางปฏิบัติค่ะทางเรือนจำก็ได้จัดพื้นที่สำหรับแม่และเด็กให้มีโอกาสใกล้เคียงกับครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์และสังคมควบคู่การดูแลด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและผู้ต้องขังหญิงก็มีทัศนคติเชิงบวกที่มีกำลังใจในการปรับปรุงตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนะคะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเรือนจำกลางยะลาไม่มีผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและเด็กเล็กควบคุมอยู่ภายในเรือนจำเนื่องจากทางเรือนจำได้ให้ความสำคัญกับช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนก่อนที่เด็กจะแยกไปอยู่กับครอบครัวภายนอกค่ะโดยเรือนจำก็ได้เตรียมความพร้อมด้านจิตใจผ่านการให้คำปรึกษาการประสานญาติหรือผู้ดูแลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมกับในช่วงดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องกันด้วยตลอดจนเปิดโอกาสให้แม่และเด็กได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายหลังตามระเบียบเพื่อรักษาความผูกพันทางครอบครัวกันด้วยนะคะขณะที่ผู้ต้องขังหญิงก็ได้
กล่าวถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมโครงการกำลังใจว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลมากเรื่องอนาคตและการเลี้ยงลูกแต่เมื่อได้รับโอกาสจากโครงการกำลังใจของพระองค์พาก็ทำให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้านการเลี้ยงดูเด็กโภชนาการและสุขอนามัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าลูกก็คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตั้งใจพัฒนาตนเองเรียนรู้วิชาชีพและปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะออกไปเป็นแม่ที่ดีและเป็นคนดีของสังคมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:25 นะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากทีมงาน NBT ยะลานะคะที่ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมรับฟังนโยบายและยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังนะคะที่ห้องแกลนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนองค่ะโดยเข้าร่วมโครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาเพื่อรับฟังนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวนะคะและกล่าวว่าการยกระดับบทบาทสตรีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและการสร้างโอกาสให้สตรีสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ทางด้านการทำงานการดูแลครอบครัวการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกันด้วยนะคะพร้อมย้ำว่าสตรีนั้นเป็นพลังสำคัญของครอบครัวชุมชนประเทศชาติการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงสิทธิ์ความเสมอภาคและการคุ้มครองจากความรุนแรงกันด้วยนะคะไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะเทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ารณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่าในช่วงหน้าฝนเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายกเทศมนตรีตำบลราวัยนายเทมไกลทัศน์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่านั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ควรหมั่นดูแลบ้านเรือนและบริเวณโดยรอบไม่ให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมยึดหลักเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากโรคและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราวัยอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหมู่ที่4นะคะก็ได้ร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้กันด้วยค่ะพังงาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเร่งระบายน้ำลดผลกระทบชุมชนเมืองนะคะซึ่งทางจังหวัดพังงาเองก็ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองพังงานะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ14นิ้วจำนวน1เครื่องเพื่อดำเนินการนะคะในการเข้าไปนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจุดโค้งคอขวดของระบบระบายน้ำในเขตเมืองกันนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะทางจังหวัดพังงาก็ยังคงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก2จุดรวมเป็น3เครื่องด้วยกันนะคะค่ะไปต่อกันนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่ชวนวิ่งเทรลสัมผัสป่าฝนเขตร้อนพร้อมชมความงามเส้นทางธรรมชาติด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ย้ำว่าวอร์มนิ้วให้พร้อมด้วยนะในการรับนักวิ่งนะคะกระบี่เลนฟอเรสต์เทรลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีการจำกัดสิทธิ์นะคะ 1,200 คนเท่านั้นนะคะก็ได้รับ
ความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครนะคะ 1,200 คนนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันนี้นะคะสำหรับผู้สนใจนะคะวันนี้ในช่วงเวลา 16:00 น.โดยเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมฟรีซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน300บาทและท่านก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ะติดตามนะคะรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะที่ Facebook อันดามันเทรลกระบี่หรือว่าที่เว็บไซต์ไทยโฟโต้รันนะคะท่านผู้ฟัง2เพจ Facebook นะคะที่เข้าสมัครกันได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งอันดามันเทรลกระบี่และไทยโฟโต้รันนะคะสำหรับ16นาฬิกาวันนี้นะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจและตามที่ทางจังหวัดกระบี่บอกว่าบริหารนิ้ววอร์มนิ้วให้พร้อมนะในวันนี้4โมงเย็นเข้าสมัครกันได้เลยนะคะปิดท้ายกันนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะกันอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมภารกิจต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดินหน้าสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบน

0: ความรู้ด้านกฎหมายและเครื่องหมายจราจรโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตการเสริมสร้างทักษะความคิดหรือวัคซีนจราจร6โมดูลเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้และการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยากรนะคะก็มีในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชีวิตประจำวันควบคู่กับการฝึกทักษะและเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยกันด้วยท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะกับช่วงรายการอันดามันวันนี้สักครู่เดียวนะคะ
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เปิดอกถกประเด็น
3: ค่ะขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะในช่วงเวลาของรายการอนามันนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราขอแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านนะคะจากด่านกักกันสัตว์ระนองค่ะท่านแรกนะคะคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจตุรงค์แซ่อึ้งสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ค่ะในเรื่องภารกิจนะคะของกรมปศุสัตว์นี่ก็เดินหน้าในแต่ละจังหวัดนะคะในการดูแลแล้วก็ในส่วนภารกิจของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลนะคะในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็เข้าออกของสัตว์นะคะหรือว่าในพื้นที่ของระนองกันค่ะในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์นะคะคุณจตุรงค์แซ่อึ้งนี่ก็ได้พูดคุยตรงนี้กันนะคะในเรื่องภารกิจต่างๆค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าทางคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณจตุรงค์แซ่อึ้งนี่ก็ถือว่าก็ได้มาร่วมรายการตรงนี้กันนะคะก็อยากจะให้พูดคุยในหัวข้อนะคะที่บอกว่าตอนนี้นะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใช่ไหมคะ
5: ครับใช่ครับ
3: ค่ะ
5: สำหรับวันนี้ด่านกักกันสัตว์ระนองจะมาพูดคุยในหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะนั่นก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยหรือ Foot and Mouth Disease หรือ FMD ชนิด Serotype Z1 รวมทั้งจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ระนองมาตรการต่างๆที่กรมปศุสัตว์กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์และสร้างความมั่นคงด้านปศุสัตว์ของประเทศไทยครับ
6: ใช่ครับหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อด่านกักกันสัตว์ระนองอยู่บ่อยครั้งแต่บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าด่านกักกันสัตว์ระนองมีหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบง่ายๆให้ทุกท่านได้เข้าใจไปพร้อมกันครับ
5: ก่อนอื่นนะฮะอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าด่านกักกันสัตว์ระนองเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบและป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมถึงการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์สินค้าปศุสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆของประเทศครับ
1: ครับนอกจากนี้ด่านกักกันสัตว์ระนองยังมีภารกิจสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายรวมทั้งการตรวจสอบห้องเย็นสถานประกอบการและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยครับ
0: หลายท่านอาจจะสงสัยว่าโรคนี้คืออะไรมีความสำคัญยังไงครับ
1: โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD นะครับเป็นโรคที่ติดเป็นโรคติดต่อที่สำคัญในสัตว์กีบคู่ได้แก่โคกระบือสุกรแพะและแกะเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งเชื้อไวรัสชนิดZ1ถือเป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยไม่เคยพบมาก่อนครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเข้าสู่ประเทศครับ
0: และถ้าในกรณีที่สัตว์ได้รับเชื้อจะมีอาการยังไงบ้างครับ
1: อาการที่พบบ่อยนะครับสัตว์จะมีไข้ซึมเบื่ออาหารน้ำลายไหลมากผิดปกติมีตุ่มหรือแผลบริเวณปากลิ้นเหงือกหรือบริเวณกีบเท้าทำให้สัตว์เดินกระเพกไม่ค่อยยืนหรือเดินส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตทางเศรษฐกิจครับถึงแม้โรคปากและเท้าเปื่อยจะไม่ติดต่อสู่คนแต่สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทยได้อย่างมากครับ
0: ครับดังนั้นการป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่ประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดการระบาดแล้วนี่คือเหตุผลที่กรมปศุสัตว์รวมถึงด่านกักกันสัตว์ระนองได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องสัตว์เศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยครับ
1: ครับแล้วด่านกักกันสัตว์ระนองมีมาตรการดำเนินงานอย่างไรบ้างครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนองและประเทศไทยครับ
0: ด่านกักกันสัตว์ระนองได้วางแผนและดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จุดผ่านแดนจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์รวมถึงยานพาหนะที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ครับ
1: ครับนอกจากการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วทางด่านกักกันสัตว์ระนองยังมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ระนองได้ดำเนินการลาดตระเวนหาข่าวติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดระนองทั้งในระดับอำเภอระดับตำบลที่มีความเสี่ยงรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการนำโรคเข้าสู่พื้นที่ครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ด่านกักกันสัตว์ระนองให้ความสำคัญอย่างมากคือการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
0: ใช่ครับเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่เกิดผลได้ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นด่านกักกันสัตว์ระนองได้มีความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการผู้ขนส่งสัตว์รวมทั้งประชาชนที่เดินทางผ่านกักกันสัตว์และจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดครับ
1: ครับนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการป้องกันลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับด่านกักกันสัตว์ระนองได้ทำการตรวจสอบห้องเย็นสถานที่ประกอบการและสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายอาจเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้โรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ดังนั้นนะฮะการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของด่านกักกันสัตว์ระนองครับ
1: ครับด่านกักกันสัตว์ระนองดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2588อย่างเคร่งครัดผู้ที่กระทำการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์โดยไม่รับอนุญาตรวมถึงฝ่าฝืนมาตรการควบคุมจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อป้องกันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนรวมและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศครับ
0: อีกมาตรการหนึ่งที่ประชาชนอาจจะพบเห็นได้ในช่วงนี้คือการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆครับ
1: ครับด่านกักกันสัตว์ระนองตอนนี้ได้ทำการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เฝ้า ระวังโรคปากและเท้าเปื่อยซีโร่ไทยสัตว์วันนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยติดตั้งประจำจุดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จำนวน3จุดนะครับได้แก่จุดแรกเลยก็คือจุดตรวจจบลล่ะศิลาสลักนะครับจุดที่2จะเป็นจุดตรวจบางนอนและจุดที่3จะเป็นจุดตรวจท่าเทียบเรือปากน้ำระนองครับเพื่อให้ผู้ที่เดินทางผ่านพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมกันป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องครับ
0: จากมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมานะฮะจะได้เห็นว่าด่านกักกันสัตว์ระนองได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการเฝ้าระวังการปกป้องกันประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้โรคปากเท้าเปื่อยซีโร่ไทส์เซตวันแพร่เข้าสู่ประเทศไทยครับ
1: ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านครับหากพบสัตว์มีอาการผิดปกติหรือพบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันสัตว์เศรษฐกิจไทยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศครับปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างมากเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรครับ
0: สินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายอาจนำเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยได้นะฮะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยทำให้ราคาผลผลิตต่ำและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ผิดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผิดกฎหมายขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีนะฮะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอยู่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้และเมื่อแสดงอาการและมีอัตราเสียชีวิตสูงมากขอให้ประชาชนพาสุนัขและแมวเข้ารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายครั้งและไปพบแพทย์ทันทีนะครับ
1: ถ้าพี่น้องเกษตรกรพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติเช่นมีไข้น้ำลายไหลเดินกระเพกควรทำอย่างไรครับ
0: สิ่งแรกที่ควรทำนะฮะก็คือการแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงงดการเคลื่อนย้ายสัตว์และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณคอกสัตว์และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับอีกคำถามนะครับก็คือหลายท่านอาจสงสัยว่าหากมีการซื้อขายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ครับ
0: การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์จะต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ครับการฝ่าฝืนหรือเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายและสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดสัตว์ดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะฮะ
1: ครับหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสงสัยว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายควรดำเนินการอย่างไรครับ
0: ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือด่านกักกันสัตว์ระนองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินตามกฎหมายโดยเร็วเพราะการป้องกันโรคระบาดสัตว์ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันนะฮะ
1: ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข้อความฝากถึงพี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกท่านครับโรคระบาดสัตว์เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะหากเกิดการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งเกษตรกรเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศครับ
0: ด้านการสัตว์ระนองกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านร่วมกันเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์งดการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่รับอนุญาตไม่สนับสนุนสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายและหากพบสัตว์ป่วยผิดปกติหรือพบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
2: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เราได้รับทราบข้อมูลในภารกิจนะคะของด่านกักกันสัตว์ ระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการลักลอบการนำเข้าซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าหากมีการซื้อขายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายกันนะคะตรงนี้คือถ้าหากว่าในการเข้าออกระนองนี่จะต้องขอรับเอกสารที่ไหนคะ
1: การเคลื่อนย้ายสัตว์นี้สามารถติดต่อได้ทางที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอเมืองครับผม
2: ค่ะนะคะก็จะได้ไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์นี่รวมถึงซากสัตว์แล้วก็สินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยก็อยากจะให้บอกสักนิดนึงว่าด่านกักกันสัตว์ระนองนี้อยู่ในโซนไหนของพื้นที่ของระนองนะคะ
1: อยู่ในโซนหมู่หนึ่งบางนอนครับผม
2: หมู่หนึ่งบางนอนนะคะคือถ้าหากว่าท่านเข้ามาจากแยกปฐมพรแล้วก็ผ่านกระบุรีนะคะแล้วเข้ามาที่จะเข้าตัวเมืองระนองนี่อยู่ทางซ้ายมือ
1: ใช่ครับ
2: นะคะด่านกักกันสัตว์ระนองนะอยู่ในแถบของตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ของระนองนี่เยอะไหมฮะประมาณเท่าไหร่ได้ขอตัวเลขกลมๆก็ได้ค่ะน้อง
1: ตัวเลขกลมๆใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายสัตว์เฉพาะเดือนนี้ประมาณ 4,000 กว่าครับผม
2: 4,000 กว่านะคะก็มีเอกสารครบถ้วน
1: มีครับผม
2: นะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วนี่ก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนย้ายนี่ยังไงก็ให้สอบถามรายละเอียดสักนิดนึงนะคะเพราะว่า1ป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันการลักลอบนะคะเข้าออกกันด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่มีข้อห่วงใยตรงนี้นั่นคือเกี่ยวเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์แซดวันใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของระนองนี้ก็มีมาตรการอย่างไรกันบ้าง
1: คือตอนนี้ก็คือมีมาตรการทางไบโอซิเคียวริตี้นะครับผมก็คือการจัดการฟาร์มรวมไปถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ครับผม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อครับเพื่อทำลายเชื้อโรคครับ
2: ค่ะก็มีการลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรด้านปศุสัตว์กันด้วยนะคะในส่วนของระนองนี่มีการเลี้ยงโคกระบือ
1: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วก็มีขอเรียกเป็นหมูแล้วกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดูแลหมดเลยนะคะเกี่ยวด้านการปศุสัตว์ตรงนี้กันนะคะในช่วงท้ายสุดเลยจริงๆนี่พี่อ้อก็มีอะไรที่จะถามเยอะแยะนะคะพอทราบมาว่าได้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะมี3จุดด้วยกันนะคะคือจะตั้งอยู่ประจำจุดตรวจตรงนั้นกันเลยเพื่อสร้างความเข้าใจตรงนี้กันย้ำอีกครั้งนึงมีที่ไหนกันบ้างคะ3จุด
1: ครับผมจุดแรกก็จะเป็นจุดที่จปล.นะครับจ
2: ุ
1: ดที่2ก็จะเป็นจุดตรวจบางนอนจุดที่3ก็จะเป็นท่าเทียบเรือครับ
2: ค่ะที่ท่าเทียบเรือก็ถือว่าเป็นอีกด่านนึงที่จะเข้ามาในตรงนี้กันนะคะค่ะในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้มีอะไรจะสรุปให้พี่อ้อแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบไหมคะว่าตอนนี้ในภารกิจต่างๆภาพรวมของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะจริงๆแล้วนี่นานๆเราจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะข่าวก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาร่วมรายการกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นในวันอังคารนะคะของทุกสัปดาห์กันก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะมีจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะค่ะก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังล่ะนะที่เราจะต้องฝากกันตรงนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำความเข้าใจพี่น้องเกษตรกรด้านปศุสัตว์นี่ก็ได้มีการลงพื้นที่ดูแลตรงนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการลักลอบการนำเข้าลักลอบนำออกด้วยล่ะนะก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าถ้ามีการเกิดการระบาดนิดเดียวนี่ก็เกรงจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องทั้งสองคนเลยนะคะคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์และคุณจตุรงค์แซ่อึ้งนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในภารกิจของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะแล้วก็ได้มีความห่วงใยได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะใน3จุดด้วยกันแล้วก็มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจในพื้นที่กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอนามวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะเราก็ได้รับฟังนะคะในเรื่องราวนะคะที่ทางด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะได้มาพูดคุยแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบห้องเย็นสถานประกอบการและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรไทยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็มีการควบคุมเข้มข้นนะคะในแต่ละจังหวัดกันด้วยโดยทีมงานของกรมปศุสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะสำหรับในเดือนหน้าค่ะของจังหวัดระนองนี่ก็จะมีคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่นะคะในวันที่22กรกฎาคมนะคะก็จะมีการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะโดยทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันค่ะเวลาของการติดตามรับฟังอันดามันวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ขอถือโอกาสรำลากันตรงนี้กันเลยนะคะขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นพรุ่งนี้จะพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะอภิสราร่ำลากันไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้มีฝนมาแต่เช้ากันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10:00 น.วันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินลปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนไปเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: ำบลหรือรอพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: คืบกะลีซอกกะลีอย่าไว้ใจขืนลมในลีนะลูก
2: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6: การเลือนกระจกตัวการสำคัญของหลูกร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มหลูกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดหลูกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อหลูกข้องพรุ่งนี้

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้หา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีสารคดีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภากันนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นค
1: ่
0: ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: รรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งนะคะจับมือกับกรมธนารักษ์ขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีค่ะมุ่งดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มรายได้รัฐแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนค่ะตามแนวทาง Airport for Regional Development นะคะเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้ผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์ลงนามบันทึกความตกลงหรือ MOU เพื่อลดขั้นตอนทางราชการค่ะโดยมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการและลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน500ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนของภาคเอกชนโดยพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุดไม่เกิน10ปีส่วนพื้นที่ภายนอกท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุด 20-30 ปีตามขนาดและประเภทของกิจกรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าการปรับปรุงในส่วนของกลไกในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดึงร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาให้บริการในสนามบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐแล้วก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกรอ.ขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569โดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอ.เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นที่1ค่ะการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศประเด็นที่2การพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนประเด็นที่3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและประเด็นที่4การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยมีการตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีนะคะแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายแล้วก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์มี4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านที่1ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านที่3นะคะด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านที่4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและนายรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุกๆ2เดือนด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่ากรอ.จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานและก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลก ขณะที่ภาครัฐนะคะก็จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการนั้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายอบท.เคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์รัฐบาลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นายกิตติศักดิ์พรมรัตน์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายสุพลจุลสัยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3นายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1ร่วมด้วยสมาชิกสภาอบจ.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะคะที่ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะด้านของนายนพสิทธิ์อุสิทธิ์นะคะขอไปค่ะนพพรอุสิทธิ์นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลจังหวัดให้ได้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอมีประชากรรวมประมาณ 508,100 คนค่ะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมอยู่ที่79แห่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งเทศบาลตำบล25แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก50แห่งซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติในด้านเศรษฐกิจนะคะจังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GPP ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 จัดเป็นอันดับที่2ของภาคใต้และอันดับที่16ของประเทศโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงสุดก็ได้แก่ทุเรียนปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรนะคะก็คือการที่จังหวัดชุมพรนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคของการท่องเที่ยวก็มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองและเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะจึงต้องอาศัยงบประมาณจากอบจ.ชุมพรงบจังหวัดแล้วก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพและอีกประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยจังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและปาล์มน้ำมันสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักได้แก่พื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต่อมาก็ได้ลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดซ้อตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานอำเภอท่าแซะนะคะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดชุมพรรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็จะได้นำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาดูเรื่องของวันไม้ดีพร้อมปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์กันนะคะผ้าไทยชุมชนไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะในวันที่โลกนั้นมีการแข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ก็กลายเป็นพลังเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลแล้วก็หนึ่งในแต้มต่อสำคัญของไทยก็คือทุนทางวัฒนธรรมนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดสู่สินค้าบริการแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบซึ่งทางกระทรวงวัฒนขอไปค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะซึ่งวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายวันไม้อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวผ่านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนั่นเองเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมเงินทุนองค์ความรู้และเครือข่ายตลาดเข้าด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งเลยที่กำลังเป็นที่จับตามองนั่นก็คือผ้าไทยในโลกแฟชั่นยุคใหม่ผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราววัฒนธรรมและก็ตัวตนที่สามารถส่งต่อสู่ผู้คนทั่วโลกได้และที่สำคัญกว่านั้นผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมซื้อความเป็นไทยจากลายทอพื้นถิ่นสู่คอลเลกชันร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างทอสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะระดับสากลผ้าไทยกำลังได้รับการยกระดับผ่านเทคโนโลยีเส้นไหมนวัตกรรมการทอแล้วก็การออกแบบสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ครื่องมือและเครือข่ายธุรกิจให้เข้าถึงได้ง่ายและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังช่วยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันกติกาโลกใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง CBAMCarbon Footprint นะคะแล้วก็ Net Zero ผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานสะอาดและโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ดีพร้อมก็ยังยกระดับทีมงานให้เป็นที่ปรึกษามืออาชีพพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึกเชื่อมผู้ประกอบการสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนของไทยนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวนะคะเพราะความสำเร็จในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายแต่ว่ายังวัดกันที่ความยั่งยืนเทคโนโลยีบวกภูมิปัญญาชุมชนบวกโอกาสจากทางภาครัฐความคิดสร้างสรรค์บวกการเชื่อมต่อตลาดโลกเศรษฐกิจฐานรากก็เท่ากับเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงไม่ได้เริ่มจากเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าเริ่มจากการทำให้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้จริงในทุกๆชุมชนนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจากกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะมาดูทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการเผยแพร่พระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารที่น้อยคนจะได้เห็นหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีการเผยแพร่พระรูปค่ะซึ่งภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนนั้นอาจจะคุ้นชินกับภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันรับรื่นแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนอาจจะคุ้นชินกับภาพในส่วนของพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันราบรื่นนะคะแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้ภาพพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงพระดำเนินฝ่าสายฝนโดยไม่ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเลอะเทอะหรือหนาวเหน็บเป็นภาพที่สะท้อนถึงหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อประสงค์นิกรและธรรมชาติอย่างแท้จริงทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารแม้จะเป็นเพียงภาพนิ่งแต่น้ำพระทัยที่ปรากฏนั้นกลับสร้างความชุ่มฉ่ำและซาบซึ้งลงลึกไปถึงกลางใจของปวงชนชาวไทยทุกคนภาพนี้จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีที่จะถูกจดจำและตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปค่ะเดี๋ยวสักครู่เรากลับมานะคะกับช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ43นาทีนะคะเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกับการลุยปราบนอมินีต่างด้าวเฟส3จับต่างชาติ9รายดำเนินคดี39บริษัทขยายผลถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ22มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพื้นที่เกี่ยวข้องอาทิสภ.กะร่นและสภ.เชิงทะเลเข้าร่วมติดตามแนวทางการดำเนินงานหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ29จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9คนและแจ้งข้อกล่าวหาคนไทย11คนในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542พร้อมแจ้งความร้องทุกข์แล้ว39บริษัทโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมรวมไปถึงขยายผลในประเด็นการถือครองที่ดินและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์นะคะกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนอมินีโดยจะดำเนินการคัดกรองตั้งแต่กลุ่มที่มีพฤติการชัดเจนไปจนถึงกลุ่มที่มีความซับซ้อนก่อนส่งข้อมูลให้กับตำรวจดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งร้านอาหารรถเช่าบริษัทนำเที่ยวโรงแรมแล้วก็กิจการอื่นๆที่อาจจะมีการใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมไปถึงปัญหาการบุกรุกที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ระบุว่าภูเก็ตนั้นเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและตำรวจในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างด้าวการบุกรุกที่ดินยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อกันที่พังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาขานรับนโยบายรัฐบาลจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เม็ดและอาวุธปืนผิดกฎหมายมาด้านของนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สิทธิ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะภายใต้การอำนวยการของนายพีรพัฒน์เงินเจริญในอำเภอเมืองพังงานางอิงออนประกับศิลป์นะคะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลก็ได้มีการมอบหมายให้นายเอกวิทย์สังหลังปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าพนักงานปปส.ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพังงาร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนจึงได้มีการวางแผนเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถจับกุมนายกรวิทย์นะคะอายุ18ปีได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย27ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจากการตรวจค้นพบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน4นัดกระสุนปืนขนาดจุด38จำนวน2นัดแล้วก็มียาบ้าจำนวน119เม็ดโดยผลของการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ต้องหาเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็มีพฤติการครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพื่อจำหน่ายและยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจังหวัดพังงานะคะยังคงบูรณาการในการทำงานร่วมกับระหว่างในส่วนของฝ่ายปกครองตำรวจกับตำรวจแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลในการปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความมั่นคงของสังคมประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ0641807323ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเปิดงาน OTOP Mid Year 2026นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยสร้างรายได้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 15:00 น.ที่เวทีกลางอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026นะคะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล นี่คือแนวคิดนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผู้ประกอบการโอท็อปและก็ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้นายรัฐมนตรีและคณะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศนายรัฐมนตรีกล่าวว่างานโอท็อปเป็นมากกว่าการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าและงานอรรถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุดิบจากวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะตลอดจนสินค้าชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทั้งนี้งาน OTOP Mid Year 2026จัดขึ้นระหว่าง 22-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น.จนถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจโซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะนวัตวิถีโซนโอท็อปชวนชิมแล้วก็กิจกรรมบันเทิงตลอดการจัดงานจังหวัดกระบี่ก็เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และก็เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะเราปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569วันนี้นะคะเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมพระพึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบและพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองเรื่องรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรายงานการออกคำสั่งจ้างหรือว่าแต่งตั้งและพิจารณาออกคำสั่งจ้างหรือแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมทั้งปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะเวลา3ปีนะคะปีงบประมาณ2567-2569และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะ3ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570-2572และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการสอบแข่งขันของกสถ.นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันวันนี้ค่ะส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางวันนี้หนูรีวัชรีธนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาปิปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.เปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีเวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้ยคุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
3: อแน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
2: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
3: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด19ไง
2: อุ้ยเหมือนโควิด19เลยหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
3: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือ

0: ายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์วิธีเตรียมความพร้อมเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวที่ใครก็สามารถทำได้ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดหมอบลงในพื้นที่ใต้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของร่วงจากบนเพดานหรือที่สูงรีบปิดแก๊สทันทีหากกำลังประกอบอาหารห้ามใช้ลิฟต์ขึ้นลงอาคารเด็ดขาดออกให้ห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกเพื่อป้องกันอันตรายอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณโดยรอบเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมเช่นไฟฉายยาน้ำดื่มเป็นต้น

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวของส่วนกลางและก็รอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมกรอค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะติด20อันดับแรกของโลกค่ะการแถลงการกวาดล้างนะคะในส่วนของเครือข่ายสแกมเมอร์และก็นอมินีข้ามชาติค่ะรวมไปถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากกฟผ.แล้วก็ในส่วนของแวดวงของจังหวัดพังงานะคะก็จะมีในเรื่องของการจับกุมวัยรุ่นป่วนเมืองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาชื่นชมความงามใต้ท้องทะเลที่ทาง อุทยานแห่งชาตินะคะหมู่เกาะซิมิลันได้เก็บมาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความแล้วก็วันนี้น้องน้ำฝนก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะประเด็นในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการประชุมกอรนะคะเพื่อขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรออค่ะครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะโดยนำข้อเสนอจากการหาเรื่องร่วมกับภาคเอกชนนะคะเข้าสู่กลไกกรออนะคะเพื่อที่จะกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายใต้4ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศค่ะการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนการยกระดับทรัพยากรการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีค่ะและก็การพัฒนาอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางธุรกิจนะคะให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีค่ะและก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะคะพร้อมกำหนดเป้าหมายและก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศด้านการพัฒนาการค้าค่ะการท่องเที่ยวและก็การเศรษฐกิจชุมชนค่ะรวมไปถึงด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และก็การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยด้านการอำนวยการความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการทั้ง4คณะนะคะได้รับผิดชอบและก็ผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติค่ะกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุก2เดือนค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุว่ากรอเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่รัฐบาลค่ะจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็การประชุมคณะกรอค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาติค่ะอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็อาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจาก10ประเทศเข้าร่วมนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็บูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและก็ปราบปรามค่ะพร้อมรวมถึงการเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะแล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาค่ะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้แล้วกว่า862รายค่ะยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบาทแล้วก็ปิดบัญชีม้าไปกว่า 351,000 บัญชีค่ะอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะมากกว่า3,600 ล้านบาทค่ะและจับกุมผู้ต้องหาได้มากถึง 29,000 รายค่ะออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายส่งผลให้จำนวนอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายในช่วงนี้ลดลงค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังเร่งปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งค่ะยังต่อยอดความสำเร็จจากศูนย์ ACSC ค่ะพัฒนาระบบซิลส์นะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการกวาดล้างของทางรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของการเปิดการรับสมัครค่ะของกฟผ.กันบ้างค่ะโอกาสมาถึงแล้วค่ะกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ค่ะหลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเปิดรับตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569นะคะจนถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะ2569เวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานแล้วก็วุฒิการแล้วก็คุณวุฒิที่กำหนดและรวมไปถึงสาขาวิชาที่เปิดรับผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.นะคะ www.egat.co.th/home/recruitment นะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะ egat career นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและก็ทุนการศึกษาภายนอกคำเตือนจากกฟผ.นะคะก็จะกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบนะคะไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเข้าทำงานได้ที่กฟผ.และก็เรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อค่ะการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกฟผ.นะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานของกับทางกฟผ.ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซ่องจุดหาสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
7: กรมประชาสัมพันธ
8: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองนะคะผู้ว่าพังงานะคะขานรับนโยบายภาครัฐจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เม็ดแล้วก็อาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนายแพรรัฐเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันตรพาลค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะจากการเข้าตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนค่ะจึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบและก็สามารถจับกุมผู้เยาว์อายุ18ปีค่ะได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย28ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาค่ะจากการตรวจสอบและก็การค้นนะคะก็พบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำค่ะจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน4นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน2นัดค่ะแล้วก็ยาบ้าจำนวน119เม็ดโดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะคะเสพยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหาค่ะได้แก่มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาค่ะเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันการปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายแล้วก็อาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังค่ะสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันความปลอดภัยของประชาชนและก็รักษาความมั่นคงทางสังคมค่ะมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ต้องร่วมกันรักษาค่ะหมู่เกาะซิมิลันค่ะเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางทะเลอันดามันนะคะอันล้ำค่าของประเทศไทยที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ไว้มากมายค่ะด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลนี้นะคะก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมหาศาลค่ะและมีทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยายค่ะจึงกลายเป็นแม่เหล็กสำคัญนะคะที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะต่างหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อที่จะสัมผัสพื้นผิวน้ำสีครามแล้วก็หาดทรายขาวด้วยตาตนเองค่ะซึ่งความงดงามในระดับโลกนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะแต่ยังเป็นการภาคภูมิใจในฐานะดินแดนแห่งสวรรค์ใต้ท้องทะเลไทยด้วยค่ะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยภาพความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันอันมหัศจรรย์ซึ่งได้จากการดำน้ำสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปะการังรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยภาพดังกล่าวค่ะเผยให้เห็นแนวปะการังที่แตกกิ่งก้านสาขาอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีฝูงปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมาท่ามกลางระบบนิเวศอันเกื้อกูลค่ะซึ่งภาพความงดงามเหล่านี้เปรียบเสมือนภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงได้รับการดูแลแล้วก็ปกป้องเป็นอย่างดีภายใต้พื้นน้ำอันกว้างใหญ่ค่ะซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความงดงามใต้ท้องทะเลที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นผลจากการทุ่มเทการดูแลรักษาและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความยั่งยืนของขุมทรัพย์นี้อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราละเลยแล้วก็เราขาดความร่วมมือจากทุกคนค่ะดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็ร่วมกันปกป้องทะเลไทยเพื่อให้ความมหัศจรรย์ความงดงามแห่งซิมิลันยังคงอยู่คู่ท้องทะเลต่อไปค่ะสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางเพจของหมู่เกาะซิมิลันค่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะกับ เรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะขอทิ้งท้ายไปกับการแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาค่ะที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมโนราเกมค่ะคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากศึกโนราเกมที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดพังงาค่ะในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมจังหวัดพัทลุงค่ะระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาด้วยนะคะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ60ถึง64ปีค่ะชนิดกีฬาแบดมินตันค่ะคุณอาเดนะคะอุดมทรัพย์ค่ะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ75ถึง79ปีค่ะกีฬาประเภทแบดมินตันเช่นเดียวกันค่ะคุณไพโรจน์ธรรมกิรติวงศ์ค่ะแล้วก็เหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันกีฬาประเภทวูดบอลค่ะเป็นประเภททีม6คนค่ะโดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะพร้อมตัวแทนก็ได้เข้ารับโร่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับความสำเร็จนี้นับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะและก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจให้กับคนในทุกเพศทุกวัยนะคะได้สร้างพลังแห่งการออกกำลังกายด้วยสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ คุณผู้ฟังคะก็รายการดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
11: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
10: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
11: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้

0: ำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดหรือบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า100ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทเพื่อเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในฟิวเจอร์ฟันด์ซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายกิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานนทิกาจิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปลุยงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยโอ้หวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าใครจะนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักทับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนะหรือมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโด ดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโภคกรเฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานมาตรฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด5แยกพญาสุเรนเขตคลอง3วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงผิด5โมงใช่ไหมคะหลังกว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
15: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
17: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคม ่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อน

0: ูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศเวยพาณิชย์ฉันชนกคาร่าลิแคทิตินันสหวัฒนรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนพรการุญยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2-0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา0 นาฬิกาอังกฤษพบกาน่าเวลา3 นาฬิกาปานามาพบโครเอเชียเวลา6 นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์สีสวยเพียรดลมาลาสีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัตพงศ์สีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO Cup เดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120 ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาท

0: โดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินีเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พังงาจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสโตฟ บรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหี่ยมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจากการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณ ณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: มาเป็นวันที่2ของเรานะครับวันนี้วันอังคารพร้อมด้วยคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนวันนี้ประสานงานแล้วก็ Facebook Live ก็ถ่ายทอดคู่ขนานกันไปเลยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นและคำถามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือชื่อของ Facebook Fanpage ของเราเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ฉากหลังวันนี้ก็พาไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับไปเที่ยวสะพานรักแสมสะพานแขวนที่สร้างจากไม้ข้ามคลองท่าตะโบยบ้านเนินคออำเภอแกลงนะครับความยาว100เมตรในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังป่าชายเลนนะครับเพื่อไปดูแลคอกปูแสมที่เลี้ยงไว้ก็เลยชื่อว่าสะพานรักแสมนั่นเองนะครับในวันนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่เรียกว่าคนไปชมวิวนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับสะพานสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเป็นทางเลือกหนึ่งใครที่ไประยองก็อาจจะนอกเหนือจากทะเลแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่แบบป่าชายเลนนะและสวยงามทีเดียวมหากรรมดนตรีชายหาดระยองก็จะจัดขึ้นที่อำเภอแกลงในวันในเดือนกรกฎาคมนะครับ10-12ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสะพานรักแสมก็แวะไปเที่ยวงานดนตรีชายหาดระยองจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะครับก็จะดึงดูดนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปดูว่าที่ระยองเขาก็มีเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเพื่อที่จะยกระดับความบันเทิงท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเข้าไว้ด้วยกันนักแสดงนักศิลปินก็มีจำนวนมากเลยชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครมีเวลาก็ไปกันได้ที่นี่นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศไปชมดนตรีคอนเสิร์ตนอกจากภูเขาแล้วเนี่ยฮะที่เขาคอเขามีคอนเสิร์ตนะเขาใหญ่ที่ชายหาดก็เป็นอีกที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์จริงๆ
0: เขาไปจัดที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ
1: ์
0: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ10-12กรกฎาคมเดือนหน้านะคะสำหรับในวันนี้วันที่จะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้นำเสียงบรรยากาศมาให้ได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่จะมาพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะไปเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: คุยเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายรอบด้านมากวันนี้มาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธินี้นะครับใครที่มีบุตรเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ในตรงนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา33และ39นะครับวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดกันกับคุณอิสรีนะครับมงคลประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณอิสรีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39กรณีของสงเคราะห์บุตรนะคะเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้คุณอิสรีให้รายละเอียดสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะปัจจุบันนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะทางสำนักประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์นะคะจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเริ่มตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปโดยที่เหมือนเราจะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33ก็มาตรา
0: ค่ะคุณอิสรีคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะพูดเสียงดังสักนิดนึงค่ะค่ะพอดีเสียงขาดๆหาย
3: ๆค่ะได้ยินไหมคะ
0: มาได้ยินค่ะ
3: ค่ะสำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรอาคารของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอาคารจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีผลนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2568เป็นต้นไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะสำหรับ
3: โดยที่ค่ะ สำหรับสิทธิ์นี้ค่ะก็จะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33แล้วก็39นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้ประกันตนเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะและบุตรที่จะต้องได้รับเนี่ยค่ะก็คือต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรซึ่งได้ยกให้กับเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นไปแล้วนะคะและก็ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่เลยเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนได้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้ประกันตนทั้งสองคนจะได้แค่ฝ่ายเดียวนะคะ
3: ใช่ค่ะโดยหลักฐานนะคะในการยื่นนะคะผู้ประกันตนเนี่ยก็จะต้องยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำเนาสุติบัตรสำเนาบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนค่ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือไม่ต้องมีทะเบียนสมรสก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสเพื่อรู้ได้ว่าบุตรเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่เขาจะจดทะเบียนสมรสอะค่ะก็คำถามก็คือแล้วฝ่ายชายจะได้รับอย่างไรนะคะกรณีที่บุตรจะชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีหนังสือการรับรองบุตรหรือว่าคำพิพากษาศาลนะคะว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะไม่ว่าจะมีกับภรรยาท่านไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ารับรองบุตรก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะได้รับสิทธิ์ด้วย
3: รับรองบุตรใช่ค่ะโดยรับรองบุตรว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขานะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ประกันตัวเนี่ยเขาก็จะได้รับเนี่ยบุตรได้คราวละไม่เกิน3คน
0: ค่ะ
3: นะคะคราวละไม่เกิน3คนหมายถึงยังไงอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยมีลูก4คนก็บุตรลำดับที่1 2 3ก็จะได้เท่านั้นแค่3คน
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดบุตรลำดับที่1เนี่ยครบ6ขวบแล้วก็สามารถนำบุตรลำดับที่4นะคะมายื่นได้แล้วก็รับต่อจนถึงบุตรครบ6ขวบเลย
0: ค่ะยังไงก็คือได้เต็มที่3คนแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์มันผ่านไปแล้วคือเกิน6ขวบไปแล้วก็ไปเอาสิทธิ์คนต่อไปได้
3: ใช่ใช่ค่ะนำสิทธิ์คนต่อไปมา
0: ตอนนี้ให้1คนบุตร1คนได
3: ้
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: แล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปยื่นเอกสารณสำนักงานนะคะก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรได้เนี่ยผ่านระบบ e-cell service ได้อ่ะค่ะโดยเข้าไปที่ www.sso.go.th ค่ะเข้าไปที่หัวข้อ e-cell service แล้วก็เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะ
0: กรอกด้วยตัวเองยื่นออนไลน์ก็ได
3: ้ดูตัวเองใช่ค่ะยื่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนก็เข้าถึงแพลตฟอร์มอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะยื่นผ่านมือถือได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารเช่นสำเนาสิทธิบัตรสำเนาทะเบียนสมรสอะค่ะซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนะคะในเรื่องของการพิจารณาจ่ายกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะรอบการจ่ายของเดือนนี่กรณีสงเคราะห์บุตรนี่มีรอบการจ่ายรายเดือนไหมคะ
3: ค่ะมีรอบการจ่ายค่ะอย่างของกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะเราจะมีระยะเวลาสัตว์จ่ายที่มีระยะเวลาตอนรอคอยอยู่3เดือนคำว่า3เดือนหมายถึงยังไงก็คืออย่างสมมติติดสงเคราะห์บุตรเดือนมกราค่ะจะไปเข้าสิ้นเดือนเมษาติดของเดือนกุมภาจะไปเข้าสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็สิทธิ์ของเดือนมีนาจะเข้าสิ้นเดือนมิถุนาอย่างสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ได้รับของสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ของเดือนมีนาคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขการมีชีวิตอยู่ของบุตรและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะว่ามีการนำส่งเข้ามาในระบบของสำนักงานหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกของผู้ประกันตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิ์ครบถ้วนตามสิทธิ์แน่นอนนะคะ
0: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็ต้องดูเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์สงเคราะห์บุตรด้วยนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยว่าเราจ่ายครบจ่ายเงินสมทบมาครบตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่า อย่างบางทีผู้ประกันตนบางท่านนะคะเพิ่งเข้าระบบ ประกันสังคมเพิ่งเป็นมาตรา33เนี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนสิทธิ์ถึงจะเกิดในเดือนที่13เพราะอย่างผู้ประกันตนบางท่านเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิทธิ์จะเกิดนะเดือนที่ลูกเขาเกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบของท่านเนี่ยยังไม่ได้ครบสิทธิ์ที่จะได้รับส่งข้อบุตรในเดือนนั้นนะคะก็จะมีคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์ของลูกเขาที่เกิดเมื่อเดือนมกราเนี่ยทำไมไม่เข้าสิ้นเดือนเมษาอย่างที่ทางสำนักงานแจ้งอะค่ะคราวนี้พอเรามาตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าผู้ประกันตัวเนี่ยเพิ่งมีการเข้าเป็นมาตรา33เมื่อเดือนมกรา69เพราะฉะนั้นก็ต้องนับไปอีกว่าเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบครบ12เดือนแล้วสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนที่13เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนมกรา2570
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยมีกรณีไหนบ้างคะที่ว่าจะงดจ่ายคะคือได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ามีการงดจ่ายมีไหมคะ
3: ค่ะก็ในกรณีที่เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่ายก็คือ1เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยสิ้นสุดลงก็คือออกจากงานอย่างมาตรา33เนี่ยก็คือออกจากงานหรือกรณีที่เป็นมาตรา39เนี่ยก็อาจจะมีการลาออกหรือการขาดส่งติดต่อกันเกิน3เดือนภายในระยะเวลา12เดือนอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะ3บุตรเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะ4ก็คือบุตรเนี่ยได้มีการจดเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะงดจ่ายในเดือนถัดไป
0: ค่ะก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะ
3: ใช
0: ่ค่ะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ออกจากงานขณะยังรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนยังไงครับถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบต่อเนื่อง
3: ค่ะเนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะเป็นสิทธิที่ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33หรือมาตรา39เท่านั้นหากผู้ประกันตนมาตรา33อะค่ะออกจากงานแล้วต้องการรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเนี่ยก็จำเป็นค่ะว่าจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกจากงานนะคะแล้วก็พร้อมกับนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะหรือในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยกับเข้าทำงานเป็นมาตรา33ใหม่อย่างเช่นทำงานอยู่ที่บริษัท A แล้วออกบริษัท A กับเข้าทำงานใหม่ที่บริษัท B อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมต่อสำนักงานประกันสังคมเช่นกันค่ะ
0: ก็คือเพื่อให้สิทธิ์นั้นได้รับต่อเนื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองยื่นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าทางสำนักงาน
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นยื่นค่ะใช่ค่ะจะเป็นยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาตราจาก33เป็น39หรือจากมาตรา39เป็นมาตรา33หรือว่าจากมาตรา33เป็น33ในสถานประกอบการใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่นะคะสามีภรรยาเนี่ยเบิกได้2คนอย่างที่บอกว่าเบิกได้แค่คนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหย่าร้างกับใครเป็นผู้เบิกในกรณีนี้คะถ้าหย่าร้างกันนะคะ
3: ค่ะก็อย่าการหย่าร้างค่ะเราก็ต้องดูแนบท้ายใบสำคัญใบหย่าค่ะว่าการหย่าเนี่ยบุตรอยู่ในความอุปการะของฝ่ายใดต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เบิกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นใครบุตรไปอยู่กับใครคนนั้นก็เป็นคนเบิก
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่เนี่ยจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปไหมคะ
3: ค่ะกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจนบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยเขาถึงแก่ความตายอย่างเดียวอย่างเป็นผู้ทุบเนี่ยแล้วก็ถึงแก่ความตายปุ๊บเนี่ยก็จะจ่ายให้กับบุคคลตามลำดับค่ะก็คือ1สามีหรือภรรยาของผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยค่ะแล้วก็เป็นผู้ปกครองบุตร2ก็คือผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตนในกรณีที่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ได้เป็นผู้อุปการะบุตร แล้วก็ถูกถอนอำนาจปกครองบุตรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้อุปการะบุตรอะค่ะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่แบบทางคุณพ่อหรือคุณแม่ของใช่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ส่งข้อบุตรตรงนี้ต่อค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตามระเบียบนะคะที่เขากำหนดมาทีนี้ทางผู้ประกันตนเองเนี่ยทั้งมาตรา33และ39ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ก็จากที่เรามีการจ่ายนะคะซึ่งในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะสิทธิ์ของเดือนกุมภาเข้าไปเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็พบว่ามีสถิติของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่จำนวนรายนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน1,183,361 คนนะคะ
0: เป็น1ล้านกว่าคนค่ะ
3: ใช่1ล้านกว่าคนเลยถ้าเป็นจำนวนเงินที่ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายให้กับผู้ประกันตนไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,181 ล้านค่ะ
0: ถือว่าเฉพาะสิทธิเรื่องของบุตรเรื่องการสงเคราะห์บุตรนี่ก็ถือว่าเป็นพันล้านแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นพันล้านเลยที่เราจ่ายให้กับผู้ประกันตน
0: ค่ะก็คือจ่ายให้เยอะมากนะคะเดือนละ 1,000 แล้วก็ให้ถึง3คนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็จะต้องรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้สมประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มีบุตรจำนวนมากๆนะคะหลายๆคนก็ใช้สิทธิ์ได้ทีละแค่3คนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีภรรยาท่านไหนนะคะค่ะ
3: แต่บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะบางทีผู้ชายบางท่านมีภรรยาหลายคนแต่ว่าถ้าเกิดบุตรนะคะไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าไม่ได้มีคำสั่งศาลว่าเป็นที่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถมาเบิกกับสำนักงานได้อะค่ะ
0: ยังไงก็ต้องไปรับรองบุตรให้เรียบร้อยด้วยค่ะทีนี้ตั้งแต่ที่เล่ามาทั้งหมดแล้วทางคุณอิสรีอยากจะมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39ได้ทราบบ้างคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะอัปเดตข้อมูลค่ะ
3: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะสิทธิ์ของส่งข้อบุตรอะค่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนอันพึงได้ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกันตนนะคะทราบสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่1506ที่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านของท่านเองอะไรแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามได้นะคะเจอว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยินดีให้บริการค่ะ
0: ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะค่ะดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์สิทธิ์ของส่งข้อมูลเนี่ยเป็นระยะเพราะว่า อย่างที่แจ้งอะค่ะก็เดือนละ 1,000 บาทก็อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่านมค่าแพมเพิร์สได้นะคะแล้วอย่างบางท่านเนี่ยมีลูก3คนก็เดือนละ 3,000 แล้วเนาะแล้วก็จ่ายกันยาวๆเลยถึง6ขวบเนี่ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณอิสรีมงคลประสิทธิ์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการที่ให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตรนับมาตรา33และ39ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะสอบถามทางไลน์ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนไลน์ไว้ @ssothai นะคะ @ssothai หรือว่าโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงแรกในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้น
4: Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหาก Deepfake ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ Deepfake ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจากดีเฟกต์ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับดีเฟกต์เช่นดีฟแวร์หรืออินวิทเราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ค่ะ 13:29 นาทีนะคะกับเข้าสู่ช่วงของที่2ของทุติยถิ่นไทยค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการประชุมจะได้รับฟังบรรยากาศของการประชุมว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายๆเรื่องนะคะวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราก็คือการเดินทางนะคะรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพมีเรื่องของต่ออายุธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีเรื่องของการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพซึ่งหลายๆคนก็รอฟังอยู่นะคะเพราะว่าจะมีการควบรวมนะคะให้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองนะคะจะไปอยู่กับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็รอรับฟังข่าวดีกันนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีพบปะกับเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าแข่งดนตรีเนเธอร์แลนด์แล้วท่านก็ได้อวยพรให้เด็กๆนั้นโชคดีด้วยนะคะคณะครูคณะผู้บริหารของนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดจันทบุรีได้เข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็รับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่เมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะไปแข่งขันวันที่12ถึง23กรกฎาคมนี้ซึ่งก็ท่านให้กำลังใจนะคะให้โอวาทกับเด็กๆว่าอยากจะให้แสดงความสามารถให้เต็มที่เพราะว่าเป็นเด็กๆที่เยาวชนที่จะไปเผยแพร่ความสามารถให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นอยู่ในโซนยุโรปนะคะเป็นโซนที่ประเทศเราอยู่ห่างไกลก็จริงแต่ว่าเราเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะคะเด็กๆจะได้ไปโชว์ความสามารถไปร้องเพลงที่เป็นมนต์เสน่ห์ให้กับต่างชาติได้รับฟังกันนะคะท่านนายกก็ให้กำลังใจก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
3: นะครับแน่นอนคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีมติโดดเด่นหลายๆเรื่องเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางของไทยนะครับที่ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมืองไทยจริงๆแล้วราคาแพงอันดับต้นๆของเอเชียแต่ล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีวันนี้จะหารือกันในการปรับเป็นค่ารถไฟฟ้าชนิดที่ให้เกิดการใช้ตั๋วร่วมกันกับแต่ละสีแต่ละสายก
2: ็
3: คือราคาราวๆ 17-45 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนคือเป็นการรวมการบูรณาการเลยคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกสีต่อได้ทุกสายไม่ต้องเสียเวลาไปซ
2: ื
3: ้อใหม่ทุกครั้งนะคร
2: ับ
3: การใช้ตั๋วร่วมนี่ก็หลายประเทศเขาก็ใช้กันเป็นระบบเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งยังมีอุปสรรคหลายประการเพราะว่าผู้ประกอบการรถไฟฟ้าก็ดีที่เป็นเอกชนก็ดีนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเอกชนเนี่ยเขากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572อ
2: ี
3: ก3ปีเท่านั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่ไหนๆก็จะหมดอายุแล้วนะหากรัฐจะซื้อต่อก็จะแพงเกินไปแต่ว่าใช้วิธีการปรับให้มาเป็นตั๋วร่วมกันไหมในราคา 17-45 บาทเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะหารือกันในประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีแนวทางที่ออกมาต่อไปนะครับว่าจะขยายเส้นทางให้ครอบคลุมทุกสีที่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะต้องอาศัยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้หน่วยงานต่างๆความร่วมมือต่างๆเนี่ยจะมีใครได้บ้างหลังจากนี้จะมีการคุยกระทรวงการคลังแน่นอนละว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นให้แก่การรถไฟนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะระดมทุนได้จากที่ไหนบ้างเบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐก็จะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปี ื่อใช้วิธีการนี้นะครับการนำรถไฟทั้งหมดมาเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์ตั๋วสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั๋วสำหรับผู้สูงอายุต่อไปนะครับโดยจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเพื่อให้เริ่มใช้ทันในวันที่1มกราคม2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยซึ่งต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนชดเชยรายได้ส่วนต่างให้เอกชนในส่วนนี้ด้วยนะเขาถึงจะยอมปรับให้นะครับส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้ที่ใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะพิจารณานี่คือความคืบหน้าที่วันนี้จะได้แถลงกันในรายละเอียดหลังจากนี้ก็บ่ายสองมาฟังกันดูว่าการใช้ตั๋วร่วมนะครับซึ่งคนในเมืองอย่างเรานะครับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับก็รอมานานละว่าการเดินทางขนส่งบางทีมันก็ติดขัดไม่สะดวกต้องเสียเวลาในการซื้อตั๋ว

0: ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อว่ากรออค่ะเป็นการประชุมที่มีข้อเสนอจากการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรออเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญนะคะเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ 4. การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนะคะควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านค่ะอันนี้เป็นการตั้งเป้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในหลายๆด้านค่ะ4ด้านที่ว่าก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกรอในทุกๆ2เดือนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธรรมประภาสก็ระบุว่ากรอนะคะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนนั้นมีบทบาทเข้มคนมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่ภาครัฐก็จะต้องเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทำงานของระบบราชการให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจค่ะ
1: มีเป้าชัดเจนก็ทำให้แผนการดำเนินงานหรือว่ารถแมพนี่ก็มีความชัดเจนมากตามไปกันนะครับก็มันก็ทำให้เรามีทิศทางแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าที่ชัดเจนไว้ก่อนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยเชื่อได้ว่าเป้าที่สูงขนาดนี้ถึงขนาดจะเป็นประเทศที่รายได้สูงขนาดนี้แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องบรรลุไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่ถึงเป้าถ้าถึงเป้าก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ถึงเป้ามันก็ยังไปสู่จุดที่สูงส่งในน่าสนใจอยู่ดีเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในมิติที่ไทยมีจุดแข็งทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมต่างๆที่ไทยเราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีละช่วงเวลานี้แหละช่วงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งตัวเองต้องสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าที่มีความทะเยอทะยานแบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างโอกาสดีๆใหม่อย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาที่มีอยู่เราก็ต้องทำกันต่อไปด้วยนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำๆซากๆในกรณีของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนเมืองหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ไม่เมืองก็ตามทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของตึกแถวที่ถล่มมาล่าสุดนั้นที่บริเวณหัวลำโพงเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็มีความคืบหน้านะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะครับดูว่าตึกแถวเก่าที่ไหนที่เสี่ยงบ้างนะครับก็จะตรวจปูพรมเลยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็จะสั่งการให้มีการบริหารจัดการหรือว่าอาจจะรื้อถอนทันทีนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับภายหลังจากเกิดกรณีแผ่นปูนกันศาสตร์อาคารพาณิชย์เก่าทรุดตัวใกล้วัดไตรมิตรนะครับเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็หาแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธากรุงเทพสำนักงานเขตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกันศาสตร์คานและองค์ประกอบภายนอกที่เสื่อมสภาพตามอายุและสภาพอากาศประชาชนสามารถที่จะแจ้งตรวจสอบกันศาสตร์อาคารเก่าได้ทาง LINE OA นะครับสำนักงานควบคุมอาคารสนย. LINE ID นะครับ @bmaePermit นะครับ BMAEPERMIT นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานควบคุมอาคารสนย.ก็ได้นะครับและก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลใครที่พบเห็นความสุ่มเสี่ยงของอาคารเก่าๆเหล่านี้ก็

0: จ้งกันไปแต่ขณะเดียวกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะจัดทำฐานข้อมูลนะตอนนี้ก็เริ่มสำรวจทั่วกรุงเทพละเพื่อจะประเมินความเสี่ยงของอาคารเก่าและจะเตรียมบังคับใช้นะครับกฎหมายและจัดการกรณีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยทำฐานข้อมูลความเสี่ยงไว้นะที่ไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ให้ทุกเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับสนย.สำรวจอาคารเสี่ยงสูงเพื่อทำแผนประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงอาคารหากตรวจพบโครงสร้างไม่ปลอดภัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะแจ้งเจ้าของอาคารให้แก้ไขปรับปรุงหรืออาจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการกันจริงจังเพราะว่าอาคารเก่าแก่ของกรุงเทพก็มีอยู่มากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเก่าๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเขตสัมพันธวงศ์ย่านเจริญกรุงเยาวราชสำเพ็งก็จะมีตึกเก่าๆแบบนี้แถวระแวกวัดบวรข้าวสารก็เยอะนะฮะอาคารเก่าๆลักษณะนี้ที่สร้างมาเป็นร้อยปีแต่สมัยโอ้โหรัชกาลที่5ที่4แล้วมั้งน่ะนะครับ
1: เรื่องของโครงสร้างก็สำคัญนะคะถ้ามันมีอายุหมดใบอายุแล้วนะคะต้องมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็จะมีการแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุเสียหายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงวันนี้เป็นข่าวดังใหญ่เลยนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นนะคะเรียกว่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะด้วยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ได้กล่าวถึงกรณีของที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี2568ค่ะประเด็นนี้ท่านนายรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตในวันนี้มีการพบหลักฐานการทุจริตแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ค่ะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตนะคะจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่รับจัดสอบก็จะต้องไปดำเนินการสอบเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วจะส่งผลกลับมาที่หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะประกาศผลดังนั้นในการที่หน่วยงานนี้ได้ไปดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการก็ต้องมีการดำเนินการรวมถึงตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต้องจัดการทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่ผลสอบจะเป็นอย่างไรคนที่เข้ากระบวนการมาก็จะมีการจ่ายเงินจะผิดหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นรอข้อมูลนะคะรอข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก็จะมีการแถลงให้ทราบกันส่วนทางการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกสอบนั้นนะคะก็บอกว่าถ้าจำได้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็รายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตก็มีมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะที่บอกว่าผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสอบแบบรวมศูนย์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการจัดสอบแบบสองรูปแบบตั้งแต่การให้ท้องถิ่นจัดการเองหรือว่ามีปัญหาอีกแบบนึงก็คือให้มีการสอบรวมศูนย์ไปเลยนะคะเพื่อที่จะจัดสอบแบ่งออกเป็น10ศูนย์มีปัญหาในรูปแบบใดแบบนึงก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะให้การทุจริตนั้นเกิดได้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือการจัดกลับแบบรวมศูนย์นั่นเองนะคะช่วยให้มันเป็นความยุติธรรมมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องรอผลค่ะเพราะว่าก็ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
0: นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนกัญชานะครับให้เข้าถึงได้และก็ถูกกฎหมายนะครับเราก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเราจะทิ้งแผนงานในการที่ใช้ประโยชน์เรื่องของกัญชาเสมอไปนะครับเพราะว่ากัญชงกัญชาจริงๆแล้วหากเอามาใช้เป็นในรูปแบบของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทางที่ถูกต้องและมีหลักการรองรับเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ได้มากในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อช่วงเร็วๆนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงยังคงเปิดรับความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจจะให้ความคิดเห็นก็สามารถให้ไปได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้บอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงผ่านไปแล้ว1ช่วงนะครับในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาในช่วง22ถึง22เมษายนถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาในเชิงหลักการนะครับส่วนช่วงที่2ก็คือ2มิถุนายนแล้วก็จบสิ้น1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติโดยตรงเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังแล้วเนี่ยก็คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปเน้นย้ำนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วนะครับยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยดำเนินการไปอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนนะครับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วยตลอดจนลดความขัดแย้งและความเชื่อมั่นให้กับสังคมที่จะมีต่อกัญชากัญชงนะครับสำหรับกรณีข้อเรียกร้องจากเครือข่ายทางการแพทย์และภาคประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้นำกัญชากลับไปบรรจุเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการพิจารณานะครับส่วนกรมการแพทย์แผนไทยก็ทำหน้าที่ในการระดมประชาชนให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของไทยผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้นะครับ2ช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง1กรกฎาคมช่องทางแรกคือระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะครับตรงไปตรงมาครับ www.law ที่แปลว่ากฎหมายนะครับ go.th นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th อาจจะจับยากนะครับให้จำคีย์เวิร์ดแค่ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เป็น2ช่องทางที่ท่านจะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม law.go.th นะครับก็ได้เห็นว่ามีการระบุความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายว่าโดยที่กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประชาชนอาจจะครอบครองบริโภคและใช้กัญชากัญชงได้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นจะส่งผลร้ายส่งผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมด้วยอย่างไรก็ตามกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจจึงสมควรกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลและนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความสมดุลนะครับจะใช้ประโยชน์ก็ตามทีแต่ว่าเราต้องสมดุลด้วยว่าโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ก็จึงต้องนำมาสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับไปให้ความคิดเห็นกันเยอะๆระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลออกแบบกฎหมายที่สำคัญของประเทศต่อไป
1: ค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมีข่าวสารหลายเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันหันมาเจอคอมเมนต์ในเพจ Facebook
0: ไอ้
1: แม่แต่แววบอกว่าฟังอยู่นะคะกำลังปอกผลไม้อยู่เดี๋ยวจะทานเผื่อค่ะ
0: น่ารักมากนะคนฟังแม่แต่แววแฟนประจำเราอยู่แล้ว
1: พี่สมัยเองก็บอกว่าทักทายมานะคะทีมงานทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมีข่าวสารอะไรมาฝากตอนนี้มาคุยเรื่องโกงกันบ้างเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของการโกงการสอบนะการทุจริตแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของสแกมเมอร์อีกที่บ้านเราเนี่ยมีการ กวาดล้างนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการพูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะคะอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานต้องตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะโดยผู้แทนหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะเราก็มีการยับยั้งความเสียหายปิดบัญชีม้ามีการอายัดสิ่งเงินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเนี่ยร่วมถึง 3,600 ล้านบาทค่ะจับคุมผู้ต้องหาได้ถึง 29,000 กว่ารายนะคะออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายถึง70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นลดลงค่ะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็เร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งต้องต่อยอดจากความสำเร็จในการที่พัฒนาศูนย์เนี่ยนะคะเพื่อจะมีแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นผลงานที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานมากมายนะคะมาถึงเรื่องของโกงกันแล้วเนี่ยมีเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน
0: ์
1: ที่ยังโกงที่ยังโกงกันอยู่นะคะคนที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังแล้วก็ลองดูนะคะว่าเราได้สั่งสินค้าแบบซื้อแบบเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะคะบางคนไม่ได้สั่งแล้วเขาก็มาส่งนะคะอันนี้มีการเก็บเงินปลายทางการซื้อของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าในหมู่นักช้อปสินค้าเนี่ยก็อยากได้ของพร้อมกับจ่ายเงินเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินไปก่อนแล้วไม่ได้ของนะคะก็เป็นช่องทางที่ผู้ซื้อจะได้เห็นสินค้าก่อนชำระเงินมิจฉาชีพจึงมาในรูปแบบของการส่งพัสดุมาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านทั้งที่เราไม่ได้สั่ง หรือว่าส่งของโดยไม่ตรงปกมาให้หลอกลวงเอาเงินจากเราไปนะคะมิจฉาชีพจะใช้วิธีจัดส่งพัสดุที่เราไม่ได้สั่งนะคะไปยังที่บ้านของคุณแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางทำให้ผู้รับนั้นหลงเชื่อและชำระเงินโดยไม่ทันได้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยคะมีหน่วยงานที่เขารับแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะ AOC หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1441แนะนำค่ะวิธีสังเกตแล้วก็รับมือพวกแก๊งมิจฉาชีพเก็บเงินปลายทางแบบนี้นะคะว่าทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับไม่ได้สั่งของแต่มีของมาส่งแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนี้นะคะสัญญาณเตือนก็คือว่าเป็นพัสดุหลอกลวงหรือเปล่านะคะไม่มีใครในบ้านสั่งสินค้าแต่ว่ากลับมีสินค้าพัสดุนั้นมาส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทางซื้อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนชื่อค่ะขอโทษนะคะชื่อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อถือหากเผลอรับแล้วก็แกะดูสินค้ามันก็จะมีคุณภาพต่ำราคาถูกหรือไม่ตรงกับที่มิจฉาชีพแอบอ้างว่าเราสั่งค่ะ4ข้อสังเกตนะคะก็คือมักจะเป็นกล่องพัสดุมากกว่ากล่องหรือว่าซองเพื่อให้ตรวจสอบสินค้าภายในได้ยาก mm-hmm. น้ำหนักเบาเพราะว่าต้องการประหยัดค่าขนส่งยอดเรียกเก็บไม่สูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่200ถึง500บาทเพื่อไม่ให้เหยื่อเอะใจแล้วก็มักระบาดหลังช่วงแคมเปญลดราคาใหญ่อย่างเช่น10เดือน10 11เดือน11นะคะซึ่งผู้คนจะสั่งของจำนวนมากแล้วก็เกิดความสับสนวิธีป้องกันนะคะหากว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้สั่งสินค้าให้ปฏิเสธการรับพัสดุทันทีค่ะแล้วก็ตรวจสอบคนในบ้านก่อนชำระเงินทุกครั้งว่ามีใครสั่งสินค้าหรือเปล่าจดบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วก็หมายเลขพัสดุไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อมีของมาส่งนะคะระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจจะถูกนำไปใช้กับมิจฉาชีพได้หากตกเป็นเหยื่อแล้วต้องทำอย่างไรเก็บหลักฐานให้ครบค่ะทั้งภาพทั้งกล่องพัสดุ ชื่อผู้ส่งเลขพัสดุแล้วก็หลักฐานการชำระเงินนะคะหากรับสินค้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอแกะกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงแจ้งสายด่วนค่ะ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าขอคำแนะนำประสานงานระงับบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะยุคนี้เนี่ยมีคนหลอกลวงแบบนี้เยอะเตือนนะคะว่าเรามาระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนชำระเงินไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่อย่ารีบจ่ายอย่ารีบรับแล้วก็อย่ารีบแกะเพราะว่าความรอบคอบเพียงไม่กี่วินาทีเราอาจจะเป็นเรานะคะที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ค่ะ
0: โอ้โหมาในรูปแบบที่แนบเนียนแยบยลยิ่งขึ้นจริงๆนะเอาทุกทางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี
1: ่
0: ย
1: แม้ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเยอะหลายๆคนขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เยอะนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มิจฉาชีพนี่แสบจริง
0: ๆโอ้โหนี่แล้วคนสถิติคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีอายุมากเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก
1: ็สั่งกันบ่อย
0: สั่งกันบ่อยสั่งกันเยอะโอ้สั่งกันเป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปแล้วว่าผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อใครๆก็ตกเป็นเหยื่อได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยระบาดไปถึงทั่วทุกคนเนี่ยแพร่หลายจริงๆก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะทุกอย่างจริงๆนะครับในช่วงท้ายนี้ฮะสภาพอากาศกันมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังแล้วนะครับไทยกำลังจะมีฝนน้อยลงแต่ยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าไทยจะมีฝนน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในสภาพอากาศจนถึงวันพรุ่งนี้ในภาคเหนือฝนตกก็แค่ร้อยละ20เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานตก 20% เท่านั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคกลางตก 20% ส่วนใหญ่ก็อยู่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนฝั่งตะวันตกมีถึงร้อยละ40ของพื้นที่มากที่สุดของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนั่นก็เป็นสภาพอากาศล่าสุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจจะหยุดชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมการรองรับต่อไปยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงซุปเปอร์เอลนินโญช่วงนี้ด้วยเนี่ย อาจจะมีความผันผวนของอากาศมาอีกนะครับ
1: ค่ะแต่ในการราวคุณสุเทพกยวงศ์ก็บอกว่าฝนก่อตัวที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีแล้วนะคะคุณพยอมนาคน้อยก็บอกว่าที่เขาวงสระบุรีแดดดีค่ะ คุณพัทรพรนะคะบอกว่าอำเภอเมืองระยองฝนเริ่มก่อตัวแล้วเช่นกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะเมื่ออากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปโดนฝนนะคะบางคนกระหม่อมบางเนาะ เป็นไข้เป็นหวัด
0: ได้เลย
1: ค่ะวันอาทิตย์ที่28นี้นะคะวันเลือกตั้งส.ส.กทม.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสายด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดให้บริการสายด่วน1444นะคะอำนวยความสะดวกในการซักถามข้อมูลข่าวสารข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายนะคะตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แล้วก็สายด่วน1444แล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน7:30 น.ถึง18:00 น.เปิดให้บริการข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้บริการข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันคล้ายวันประสูติค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะเวลา 7:00 น.ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวาย พระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 16-19 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะคะ
0: เอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเราในรายการทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้พบกันอีกครั้งวันพฤหัสบดีเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
8: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
9: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในขณะนี้ทีมโฆษกและรองโฆษกได้แถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการจากท่านนายกสืบเนื่องจากการที่ท่านได้ไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีอาเซียนและรัสเซียท่านนายกได้เล่าให้รัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จจากการที่ไปประชุมในครั้งนี้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าการไปพบกับผู้นำรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางการทูตทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะซึ่งในรายละเอียดของการหารือนั้นท่านนายกก็บอกว่ามีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของความเป็นพหุภาคีอาเซียนและในส่วนของทวิภาคีประเทศไทยกับรัสเซียนะคะในการไปประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคด้วยนะคะและได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะซึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าทั้งอาเซียนกับรัสเซียรวมถึงประเทศไทยกับรัสเซียนั้นเราจะได้มีความร่วมมือด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซ LNG ปุ๋ยรวมถึงจะได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วยและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะนี่ในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 13,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19คนค่ะซึ่งจำนวน25ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2ปี2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564ถึง68นะคะโดยใน72ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18และก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะเรื่องของพรบพิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8กรกฎาคม68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบ ตัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะแล้วก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่โขงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายประกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีก1ตำแหน่งนะคะมีการตำแหน่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเพรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.0 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch listblack list และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ risk list เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้นเริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็ยูเรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไป ประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระต่างๆที่ได้แถลงกันออกมาที่ประชุมได้เห็นชอบนั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่17บาทและก็สูงสุดอยู่ที่45บาทให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ให้มีการโอนทรัพย์สินหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีทองให้มาดูแลเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นโดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลเพียงเจ้าเดียวเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอให้พิจารณาเห็นชอบที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในกรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2,570 ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2568อีกด้วยนะครับไปกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13นะครับเนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมการรับรองเอกสารในวันที่27มิถุนายน2569ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอีกด้วยนะครับไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศนะครับระหว่างกระทรวงอุดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้จะมี ีการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอีกด้วยส่วนกระทรวงสุดท้ายนะครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือกระทรวงแรงงานครับซึ่งได้ขอความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับเพื่อรองรับผลการไต่สวนไทยของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301นะครับแห่งพระราชบัญญัติการค้าปีคริสตศักราช1974กรณีล้มเหลวในการห้ามนำสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับนั่นเองและนี่ก็เป็น5หัวข้อนะครับ5กระทรวงที่ได้มีการแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ

ระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครุษสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SMED Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: พิรุณโดยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
10: รายงานอากาศประจำวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนแรงลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร คาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:57 นาทีและเวลา 17:10 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 10:39 นาทีและเวลา 23:03 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศ
11: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
12: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
11: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

อากาศแจ่มใสนะคะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงฝนตกโปรยปรายกันบ้างนะคะในวันนี้ที่ระนองนะคะก็ฝนตกเป็นช่วงกันละนะท่านผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าว่าท่านกำลังสัญจรไปมาในพื้นที่ที่มีฝนตกกันอยู่ในขณะนี้ฝนตกพรำพรำอาจจะทำให้ถนนลื่นกันได้โค้งต่างๆก็เพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วแต่ถ้าว่าเราขับด้วยความเร็วที่มีป้ายบอกข้างทางนะคะก็จะปลอดภัยกันด้วยค่ะทักทายท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งในที่ทำงานนะคะที่บ้านหรือกำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะแล้วก็ทุกคลื่นละที่เราตามไปไม่ว่าจะเป็น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์กันด้วยค่ะวันนี้อภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะอากาศแจ่มใสแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ตอนสักประมาณเที่ยงๆนะคะฝนโปรยปรายลงมาแล้วก็ในช่วงเช้ากันด้วยก็มีเล็กน้อยล่ะก็สำหรับหลายๆท่านที่สัญจรทั่วระนองนี่คงจะทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้เรื่องของอากาศเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะนำมาคุยกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีข่าวที่ทำให้ยิ้มได้ได้เห็นดอกกุหลาบสีสวยทีเดียวนะคะฟอร์มดอกสวยแล้วก็ตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงนะคะดอกกุหลาบสีสวยทีเดียวนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ควีนสุทธิดาค่ะสีสวยทีเดียวนะคะก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะค่ะท่านผู้ฟังนะก็เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายงานอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตข้อมูลนะคะเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมาคือในช่วง6นาฬิกา8นาทีเป็นพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าท่านผู้ฟังนะฮะอภิสราขออภัย6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็คาดการณ์กันนะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเราไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเรามาดูอากาศในระนองบ้านเรากันบ้างเป็นอย่างไรนะคะในช่วง
ฝน6ชั่วโมง6โมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้ค่ะวัดปริมาณฝนได้ 2.0 มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังดูฝนสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้มีฝนตกมากเลยที่อำเภอสุขสำราญนะคะ 30.1 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรสถานีนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 0.5 มิลลิเมตรนะคะก็เป็นปริมาณฝน24ชั่วโมงค่ะฝนเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปให้เราได้ทราบกันเรามาดูนิดนึงบ้านเรานี่จะมีฝนมากกว่าที่

0: ท่าไหร่วันนี้ในช่วงเช้า 24.9 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิในระนองนะคะส่วนเมื่อวานก็อุณหภูมิสูงสุด 32.9 องศาเซลเซียสก็อากาศพอดีนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าในบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนอบอ้าวกันท่านผู้ฟังในเรื่องของการจับมือพลิกเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลและเอกชนค่ะใช้กรอนำเพื่อที่จะดัน GDP ให้โต 3% ดึงลงทุนใกล้ 3% GDP ขีดความสามารถจะติดท็อปหรือว่าติดอันดับใน20ของโลกรายได้สูงถึง12ปีกันด้วยเอ๊ะแบบนี้แล้วจะงงกันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวอภิสราจะมาแจงรายละเอียดตรงนี้กันนะคะว่าGDP เป็นอย่างไรนะคะในช่วงถัดไปช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่อภิสราก็ได้เกริ่นกันไว้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการดันGDP ให้โต 3% แล้วก็ดึงการลงทุนใกล้อีก 3% เพื่อที่จะให้ GDP ขีดความสามารถติดท็อป20ของโลกรายได้สูงใน12ปีกันด้วยมาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่า GDP ซึ่งบางท่านนี่ก็อาจจะเข้าใจนะคะว่าคืออะไร GDP ถ้าว่าแปลเป็นไทยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่ะก็เป็นมูลค่าตลาดรวมของสินค้าบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศณช่วงเวลาหนึ่งโดยเป็นมาตรวัดหลักที่จะใช้ประเมินสุขภาพทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศไทยนะคะซึ่งองค์ประกอบหลักเลยที่การคำนวณ GDP ก็จะมีตามวิธีรายจ่ายก็มี4ส่วนด้วยกันส่วนที่1เลยนะคะนั่นคือการบริโภคของภาคเอกชนและประชาชนเช่นการจับจ่ายใช้สอยการซื้อของกินของใช้ค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นี่จะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนเช่นการสร้างอาคารการสร้างโรงงานการซื้อเครื่องจักรนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะเป็นการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐนะคะเช่นเงินเดือนข้าราชการและการสร้างสาธารณูปโภคและในส่วนที่4คือการส่งออกสุทธิคิดจากมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้านะคะซึ่งGDP ก็จะมีการติดตามดู GDP ต่อหัวประชากรกันด้วยก็ยังช่วยสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยของประชากรในประเทศนั้นๆได้อีกด้วยนะคะและถ้าว่าเราได้ฟังข้อมูล GDP ก็จะได้เข้าใจนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีการเสิร์ชหาเพิ่มเติมนะคะใน Google ใช้ Google ช่วยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ AI ช่วยก็ได้นะคะไม่ว่า Gemini หรือว่า ChatGPT หรือAI ในค่ายอื่นๆกันเขาก็จะแจ้งรายละเอียดให้เราได้ทราบกันนะคะเพราะว่าตรงนี้นี่ก็จะมีส่วนที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะว่าเป็นอย่างไรรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในส่วนของรายได้ก็มีส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการส่งออกนะคะรวมเป็นมวลรวมหมดเลยแล้วท่านผู้ฟังนะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะจึงรวมเป็นตรงนี้ที่จะเป็นตัวชี้วัดได้นะคะว่าประเทศไทยในรอบไตรมาสนี้ GDP นี่ก็เดี๋ยวมาดูสักนิดนึงซึ่งเรามาดูในข้อมูลที่ทางธนาคารได้บอกกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการวัด GDP นี่ก็มี3นะคะมี3วิธีหลักๆนะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่อภิสราก็ได้แจ้งกันไปแล้วว่ามีการประกอบอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคเอกชนภาคการลงทุนการลงทุนการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็การส่งออกแต่การวัด GDP นี่คือวัดนะคะจาก
3: รายได้คำนวณโดยรวมรายได้ทุกประเภทที่บุคคลได้รับจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในช่วงเวลาที่กำหนดส่วนด้านรายจ่ายนั้นก็จะคำนวณรวบรวมรายจ่ายของครัวเรือนที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในระยะเวลา1ปีด้านการผลิตก็จะคำนวณโดยรวมมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดเลยนะคะซึ่งบางครั้งนี่เราก็จะได้ยินข่าวว่า GDP เพิ่มนะคะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในข่าวนี้ที่ออกมานี้ก็ต้องการที่จะดันให้ GDP ของประเทศไทยโตขึ้น 3% 3% นี่เยอะนะท่านผู้ฟังนะคือท่ามกลางกระแสข่าวรายวันที่มีความคลาดเคลื่อนครั้งสำคัญของประเทศไทยที่หลายคนอาจมองข้ามจากนี้ไปค่ะทางรัฐบาลก็จะจับมือกับเอกชนยกเครื่องและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ผ่านกลไกของกรอ.หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยจะเปลี่ยนทุกข้อเสนอให้กลายเป็นการลงมือทำจริงพร้อมขับเคลื่อน4เครื่องยนต์หลักเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ไปและในยุคเศรษฐกิจโลกกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่นะคะท่านผู้ฟังคะคำถามสำคัญของประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจะเติบโตเท่าไหร่แต่คือเราจะเติบโตจากอะไรนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราได้ฟังข่าวตอนแรกๆเนี่ยเราก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะต้องการจะให้ GDP นี่เติบโต 3% และเราจะเติบโตจากอะไรล่ะนะคะแล้วทำอย่างไรที่จะให้เกิดขึ้นจริงล่าสุดเลยดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้ประกาศในการยกระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.จากเดิมที่เป็นเพียงเวทีรับฟังข้อเสนอตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะให้จากเวทีรับฟังข้อเสนอกลายเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอบนโต๊ะการประชุมนี้ล่ะให้เป็นการลงมือทำจริงๆในการแก้ปัญหาจริงๆการสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนและผู้ประกอบการสัมผัสได้โดยตั้งเป้าหมายใหญ่ในระยะ4ปีนะคะคือด้านเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 3% จากเดิมคือ 2.7% เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ 30% ของ GDP ผลักดันขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสู่20อันดับแรกของโลกพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีพร้อมกำหนดให้มีตัวชี้วัดและมีการติดตามทั้งในระยะ6เดือนระยะ12เดือนตลอดวาระของรัฐบาลกันด้วยนะคะซึ่งอภิชลาก็ได้บอกกันไปละในเรื่องของ4กลไกหลักนะคะเครื่องยนต์หลักที่ปลดล็อกคอขวดเศรษฐกิจนะเราฟังกันยาวๆสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นในภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็เราก็มีส่วนที่จะทำให้ GDP นี่ขยับขึ้นด้วยนะท่านผู้ฟังตรงนี้คือจากการฟังข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเวทีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสภาเอกชนและผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆนะคะก็สะท้อนปัญหาสำคัญตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ขาดโอกาสแต่ติดที่คอขวดหลายด้านพร้อมกันดังนั้นค่ะทางกรอ.ชุดใหม่ก็จะขับเคลื่อนผ่าน4เครื่องยนต์สำคัญเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไม่แยกส่วนนะคะประกอบด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะเช่น Smart Electronicsนะคะ data center รวมถึง AI นะคะแห่งอนาคตพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป้าหมายไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลขการลงทุนแต่ต้องทำให้การลงทุนใหม่ยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งระบบนะคะนอกจากนี้แล้วการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะSME ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสินค้าและบริการไทยเกษตรและอาหารแห่งอนาคตซอฟต์พาวเวอร์การค้าการลงทุนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่และนอกจากนี้แล้วค่ะการพัฒนาคนไทยให้พร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะว่าปัญหาสำคัญของตลาดแรงงานวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการมีงานทำแต่คือทักษะไม่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจใหม่จึงต้องเร่งยกระดับการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อคนไทยไม่ต้องตกขบวน แล้วมีโอกาสได้งานคุณภาพมากขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะจากคอขวดให้เป็นผู้สนับสนุนการเติบโตผ่านการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นยกระดับรัฐบาลดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจและทำให้การอนุมัติการอนุญาตและบริการภาครัฐรวดเร็วโปร่งใสคาดการได้มากขึ้นแต่ถ้าว่ามองเศรษฐกิจเหมือนทีมฟุตบอลนะคะกองหลังก็คือเสถียรภาพการคลังและเศรษฐกิจก็คือมหาภาคนะคะกองกลางคือพลังงานน้ำกฎระเบียบเทคโนโลยีและคนส่วนกองหน้าคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและภาคเอกชนที่จะทำให้ประตูที่จะทำประตูให้กับประเทศไทยนะคะกรอคือเวทีที่ทำให้ทีมเศรษฐกิจไทยเล่นเป็นทีมเดียวกันด้วยท่านผู้ฟังนี่เราก็นำข่าวนี้มาฝากกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในเศรษฐกิจมหาภาคนี่หรือว่าเศรษฐกิจในมวลรวมของประเทศก็จะมีส่วนตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการวัด GDP นี่ถ้าว่ามีการลงทุนของนักต่างชาติเขาจะดูค่า GDP ของประเทศที่จะไปลงทุนกันด้วยก็หมายถึงว่าถ้าว่าค่า GDP อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเขาก็จะเข้ามาลงทุนถ้าว่า GDP ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่นักลงทุนสนใจนะคะเขาก็มองว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีมากถ้า GDP อยู่ในเกณฑ์ที่เขาพึงพอใจกันตรงนี้ละค่ะนี่ในเรื่องของภาพรวมของประเทศนะคะคุยกันยาวๆสักนิดนึงในช่วงท้ายๆรายการนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอภิชลาก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักกันเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงเวลา 15:10 จนถึงเวลา 16:00 ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะยังมีข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวยังไงรอรับฟังกันในช่วงของรอบวันทันข่าวหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 อภิสลาจะนำข่าวสารต่างๆมาฝากกันอีกรอบหนึ่งอย่าลืมให้สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนนะคะกับช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวัสดีค่ะ
4: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
7: นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์จอมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจ จำนวนกว่า179ล้านบาททั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2โครงการผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100% ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทีมงานนะคะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะคะที่เป็นเรื่องของการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวดีในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราเดี๋ยวเรามีประเด็นอะไรกันบ้างเรามาติดตามกันนะคะก็เรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับทางด้านของวันนี้นะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบขยายเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเดิมค่ะ เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็จากเดิมเป็นเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569นะคะก็ให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการและโครงการดังกล่าวนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่มีช่วงระยะเวลาและความต้องการใช้ปุ๋ยแตกต่างกันและมีเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงค่ะก็ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการ ทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพมุ่งรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการค่ะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569จึงมีความจำเป็นนะคะที่ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการค่ะจากเดิมเดือนที่แล้วนะคะพฤษภาคม2569ก็เป็นเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนค่ะโดยไม่เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะสำหรับทางด้านของมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินมาตรการโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ5ทุ่มของวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหายไปจากเดิม 470,000 คนนะคะก็เตรียมเปิดอุทธรณ์ได้หลัง17กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนะคะโดยปลัดกระทรวงการคลังค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังที่มีการสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อเวลา5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่านะคะผู้ลงทะเบียนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนนะคะพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบค่ะขาดไปประมาณ 470,000 คนนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจำนวน 1.04 ล้านคนนะคะที่อยู่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเจอตัวทั้ง1ล้านกว่ารายนะคะครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกลุ่มที่มีคุณสมบัติน่าจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ 5.4 ล้านคนนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์จากนั้นนะคะกระทรวงการคลังค่ะก็จะสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อคัดกรองแล้วตัดออกมากน้อยหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมค่ะสำหรับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นนะคะหลังประกาศผลแล้วก็จะเปิดให้อุทธรณ์ค่ะได้จนถึงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่า 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าประเมินตนเองแล้วไม่เข้าเกณฑ์ในรอบนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งนะคะยังมีเวลาในการอุทธรณ์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายหลักนะคะก็คือการต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและอาจมีขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะคะอย่างเช่นเกณฑ์ของการดูแลพ่อแม่นะคะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการคัดกรองนะคะกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบค่ะก็จะแจ้งชัดเจนค่ะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดอุทธรณ์ค่ะก็จะเกิดผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการช่วยประชาชนในการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะเรามาดูในเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะกับแบรนด์ของประเทศไทยแล้วก็การปลุกพลังไทเนสจากท่านนายกอนุทินนะคะก็เมื่อวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026นะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินมาถึงงานนะคะงานค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินทางมาถึงเนี่ยก็ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นค่ะ ก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทยนะคะที่ไม่เคยหยุดพัฒนานะคะก็ระบุว่าถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันนะคะจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่การที่ได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชนก็ช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์ของไทยนะคะก็ท่านนายกได้กล่าวถึงความประทับใจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการราชภัตราสู่สากล นะคะภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะณกรุงปารีสนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยก็สะท้อนศักยภาพภูมิปัญญาของไทยบนเวทีโลกนะคะพร้อมกับชี้ว่าแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกกำลังฮิตติดกระแสสร้างกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐบาลเองนะคะก็เร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนแก่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะก็การส่งเสริมวัฒนธรรมสินค้าวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเป็นการสะท้อนไทเนสหรือว่าความเป็นไทยนะคะทุกอย่างค่ะอยู่ในสินค้าวัฒนธรรมที่นำเสนอออกไปค่ะก็สร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของประเทศไทยและที่สำคัญก็คือการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะในยุคที่ยุคของเทคโนโลยีนะคะที่เน้นการผลิตจำนวนมากค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลับยิ่งมีคุณค่านะคะเพราะว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีเรื่องราวและสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ด้วยนะคะก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาดนะคะก็จะทำให้โอกาสในการเติบโตค่ะได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วก็ให้สินค้าโอท็อปค่ะก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกนะคะและที่สำคัญก็คือผลักดันคำว่าMade in Thailand ค่ะให้เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีแบรนด์มีคำว่า Made in Thailand แปะอยู่บนสินค้านะคะก็เป็นการบอกชาวโลกทั้งโลกนะคะว่านี่แหละค่ะนี่คือสินค้าของประเทศไทยนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะก็ก่อนที่เราจะจบรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะยังมีอีก1ข่าวสารสำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่เวทีโลกสร้างโอกาสท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญนะคะกับการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลค่ะซึ่งล่าสุดประเทศไทยของเราจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนหน้านะคะกรกฎาคมแล้วนะคะก็ที่เมืองปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมด้วยค่ะก็ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะว่าองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะก็ได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะก็ได้เห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะที่เป็นแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรค่ะซึ่งความ ก้าวหน้าดังกล่าวนะคะก็เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยนะคะตลอดระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่ปี2555-2556นะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์ต่างๆนะคะก็จนได้รับการพิจารณาค่ะซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะถือว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันเองของคนคอนของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะรัฐบาลค่ะก็มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะคะให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติค่ะสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเตรียมรอรับรอฟังข่าวดีกันได้นะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็16:27 นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจีราพรอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ก็จะเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะเช่นเคยค่ะจะพบกับรายการ5แยกข่าวของเราเหมือนเดิมนะคะพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชนะคะดิฉันเสรณีนาวงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวานๆไปกับพระจริยะอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกัน ในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระองค์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลัง

0: ช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยหลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

0: มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการุณนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะต้องมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุรัญยิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มคือไปศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่นี้ก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในวาระโอกาสต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นพระมหากริยคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าจะอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราสุรการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตัวเนี้ยกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบูรณ์ออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงเนี้ยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่ นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่นี้จริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่เกินหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเปกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรนารีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมาทั้งมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆก็มาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเราก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสูงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพระโอษฐ์นะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่ครับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความสะอาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปอาชีพขนาดคนที่อบรมนี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เราเวลาออกไปแล้วก็ยังได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปอาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีหมากรุณอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรงพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากริคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรุงเทพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537 นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมเดชพระเทพรัตนราชสุราสยามบรมราชกุมารท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสําหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทํามาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดชายหาดที่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้หรือท่านดูนกออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับเราเห็นดอกเลยครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกก็มีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Path เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Path จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Service ด้านนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธีราธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ
4: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
5: ปีปัจจุบันโรมารัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
6: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เพราะทุกศาสนา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราค่ะในครั้งนี้ยังเป็นคำที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allureและคำว่า appeal นะคะมาในวันนี้ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า beguile สะกด beguile beguile นะคะคำนี้น่าจะ เป็นคำที่เราไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคำนี้ค่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะใช้ในแวดวงของการเป็นภาษาเขียนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือจะใช้ในภาษาที่เป็นภาษาร้อยกรองเป็นบทกวีนะคะแล้วก็ความหมายของ beguile เนี่ยนะคะมีความหมายในลักษณะที่เป็นการล่อลวงนะคะให้ลุ่มหลงนั่นเองหรือบางครั้งก็คือราวกับว่ามีมนตราที่ทำให้รู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากคำที่เคยได้นำเสนอมาเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคำว่า appeal นะคะแต่ก็ยังมีลักษณะความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือดึงดูดใจนะคะ เรียกร้องความสนใจนะคะหรือว่า มีเสน่ห์ดึงดูดก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbeความหมายของประโยคนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของกระบี่นะคะก็คือมันสวยงามมากนั่นเองจนรู้สึกโอ้หลงไหลนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbe อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนักร้องทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มด้วยเสียงที่ไพเราะของเธอนะคะก็คือเสียงเพราะมากนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชอบจังนะคะเพลินเลยทำนองนี้นะคะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งค่ะที่มีความหมายว่าดึงดูดใจนะคะเรียกร้องความสนใจหรือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็คือคำว่า beguile นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการ

0: ุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นวันนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกาและตามด้วยสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา18นาฬิกา12นาทีเราก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะอภิสราเจอบทความค่ะบนเพจ Facebook Royal World ประเทศไทยนะคะก็เลยนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2568และอีก8เดือนต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนนานแล้วที่ราชสำนักไทยไม่ได้จัดงานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศ์พร้อมกันทั้งสองงานนะคะว่าด้วยการจัดการพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงซึ่งในอดีตก็เคยมีหลายพระองค์สิ้นในเวลาไล่เลี่ยกันประชาชนได้ตั้งหัวข้อเสวนาในสื่อสังคมออนไลน์มาตั้งแต่ก่อนสิ้นพระชนม์แล้วว่าเมื่อถึงคราวมีงานซ้อนขึ้นมาในยุคใหม่นี้คาดการณ์กันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาว่าจะมีการจัดงานจนถึงคราวถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงอย่างไรนะคะซึ่งในอดีตค่ะหากไม่นับพระบรมศพและพระศพเจ้านายที่สิ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและประดิษฐานนอกพระบรมมหาราชวังแล้วมีการตั้งพระโกศคู่ในพระบรมมหาราชวังเพียงไม่กี่ครั้งหนึ่งในงานที่น่าจดจำที่สุดคือการตั้งพระโกศทองใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวีในรัชกาลที่5คู่กับพระโกศทองน้อยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์หอธรรมสังเวชเมื่อปีพุทธศักราช2423ค่ะและอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2439มีการประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าบรมมหายิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูรที่ประมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขณะที่มีการประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสมเด็จมกุฏสยามมกุฎมราชกุมารไว้ก่อนแล้วที่มุกด้านตะวันตกของพระที่นั่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2437ก่อนจะย้ายไปประดิษฐานที่วัดบวรสถานสุทธาวาสในปีพุทธศักราช2443ประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้เริ่มแชร์ภาพพระโกศคู่กันมาก่อนสิ้นพระชนม์แล้วจนเริ่มมีการถกเถียงกันว่าเมื่อคราวนั้นมาถึงจะมีการตั้งพระโกศคู่เช่นนั้นหรือไม่ซึ่งหลายคนแสดงความเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากด้วยพระเกียรติยศของทั้งสองพระองค์ที่ต่างระดับชั้นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพตลอดทั้งวันสุดท้ายได้ประจักษ์ชัดแจ้งโดยทั่วกันว่าได้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งปกตินั้นใช้ประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพก่อนเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประการชนี้จึงเป็นที่คาดการณ์กันต่อไปค่ะว่าจะมีการจัดการพระบรมศพและพระศพอย่างไรต่อไปซึ่งการคาดการณ์เหล่านั้นล้วนเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าด้วยหลักฐานและความเป็นไปได้ในทางประวัติศาสตร์ปราศจากเจตนาในการล่วงเกินพระบรมราชวินิจฉัย อันมีความเป็นไปได้ในหลายแนวทางต่างๆนะคะอาทิมีการเชิญพระโกศทองใหญ่ออกจากพระเมรุมาตรสำหรับการถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วอาจมีการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจากพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นประดิษฐานพระที่นั่งที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้สมพระเกียรติต่อไปสำหรับการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพจนถึงเวลาอันสมควรในการออกพระเมรุหรือแม้กระทั่งแนวคิดการเชิญพระโกศทั้งสองออกจากพระเมรุร่วมกันไปเลยด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลหลังสิ้นพระชนเวียนจบครบ100วันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีการออกพระเมรุสมเด็จพระพันปีหลวงอีกทั้งยังไม่มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่าด้วยช่วงเวลาการไว้ทุกข์ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในพระราชสำนักนับตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดวันถวายพระเพลิงอย่างเป็นทางการทฤษฎีเหล่านี้ยังรวมไปถึงการออกพระเมรุมาตรและพระเมรุของทั้งสองพระองค์เนื่องด้วยยังมีการก่อสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงอยู่ตามแบบที่ร่างไว้ซึ่งรวมไปถึงตราพระนามาภิไธยประดิษฐานบนพระเมรุมาตรด้วยอย่างไรก็ตามอาจมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีการออกพระเมรุพร้อมกันในคราวเดียวกันหากยังคำนึงถึงลำดับพระเกียรติยศของทั้งสองพระองค์ค่ะจึงมีการคาดการไปในแนวทางเดียวกันว่าหากสิ้นเสร็จสิ้นการออกพระเมรุมาตรแล้วจะมีการปรับแต่งใหม่ตามลำดับชั้นพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตามความเหมาะสมของพระเกียรติยศดังเช่นที่เคยมีมาในอดีตค่ะอาทิการออกพระเมรุสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขกรมฟ้าเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชเมื่อปีพุทธศักราช2472แล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตามพระอิสริยยศสำหรับการออกพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2473ซึ่งพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ชรอยจะเป็นพระเมรุตามเสด็จดังเช่นงานในอดีตเมื่อครั้งหลังจากการออกพระเมรุมาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อปีพุทธศักราช2493ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพระเมรุสำหรับการพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์อีก4พระองค์เช่นนั้นซ้ายราชสำนักจะได้ไว้ทุกถวายพระบรมวงศ์ยาวเกือบ2ปีเลยทีเดียวจึงเป็นที่การตั้งตารอดูกันต่อไปว่าพระราชพิธีการออกพระเมรุมาตรและการออกพระเมรุเจ้านายทั้งสองพระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลจะเป็นไปในทิศทางใดสุดท้ายตามแต่พระบรมราชวินิจฉัยท่านคิดว่าแนวทางของงานครั้งนี้ตั้งแต่การจัดงานพระบรมและพระศพในคราวเดียวกันไปจนถึงการออกพระเมรุมาตรและการออกพระเมรุอาจไปในทิศทางใดเพื่อสมพระเกียรติและเป็นไปตามพระราชประเพณีค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็เลยหยิบบทความนี้นะคะมาฝากกันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ในการสรุปค่ะรอยัลเวิลด์ประเทศไทยนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในเรื่องนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะก็เลยนำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะเพราะว่าในสังคมออนไลน์นะคะก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะขณะนี้เวลา18:20 นะคะท่านผู้ฟังเราก็มาต่อกันด้วยรายงานอากาศนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศ18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในปริมาณฝนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ 9.3 มิลลิเมตรที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะค่ะก็เป็นรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะในเวลา 16:50 นเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีสัมมนา PRD Active Networking รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศยกระดับทักษะนักสื่อสารยุคดิจิทัลร่วมสร้างเครือข่ายคุณภาพนะคะกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพลิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพณโรงแรมอันรีสอร์ทกรุงเทพนะคะโดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศกว่า100คนเข้าร่วมวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถด้านการสื่อสารมุ่งพัฒนาให้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อบุคคลที่มีศักยภาพสูงพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยการกล่าวรายงานโดยมีนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษก่อนเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลังเครือข่ายไร้รอยต่อพลิกโฉมสื่อสารรัฐสู่ความเชื่อมั่นของชุมชนโดยนายดุสิตสิงห์คีรีซึ่งได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะกลไกสำคัญของการสื่อสารภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนค่ะภายหลังพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเรียนรู้ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลโดยดร.ปอยหลวงโคนทรงแสน CEO Agency The Platform ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ครอบคลุมแนวคิดการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่เทคนิคการเล่าเรื่องการเขียนข่าวและสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจรวมถึงทักษะการพูดการนำเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้ในหัวข้อปลดล็อกความคิดผลิตงานอย่างปลอดภัยไร้กังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางความคิดกฎหมายลิขสิทธิ์และแนวทางการผลิตผลงานสื่อประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลกันด้วยค่ะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะในเรื่องของการติดตามราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองโดย จ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามราคาโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะไปที่ร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านราคาปุ๋ยเคมีและกำกับดูแลให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคากันด้วยค่ะและทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองก็ได้แจ้งนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีและปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าได้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรและหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีและแผนพัฒนาจังหวัด5ปีของจังหวัดระนองนะคะซึ่งในช่วงวันที่22และ23มิถุนายนทางท่านเกษตรจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีฉบับปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดระนอง5ปีคือช่วงปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571ของจังหวัดระนองโดยมีนายวิทยรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมและมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เข้าพบปะและมอบแนวนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมณห้องราชาวดีเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะทางจังหวัดระนองเองก็ได้มีการรวมความคิดนะคะในการรวมพลังกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนองในระยะยาวกันด้วยนะคะมีทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการจะทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและบริบทของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนองกำหนดประเด็นการพัฒนากำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายรวมถึงร่วมจัดทำแผนงานและโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดใน5ด้านด้วยกันค่ะคือด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตรด้านสังคมและความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเชื่อมโยงการค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดที่เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันค่ะในช่วงเวลารอบวันทันข่าวนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการล่ำลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานสวทระนองกันได้ใหม่เวลาเดิมนะคะในช่วงเวลา 18:00 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 18:30 น.ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในยามเย็นติดค่ำแบบนี้ค่ะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นก็มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยผ่านทางรายการรักนรนองนะคะมาจะเจอกันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นรายการก็นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะเพราะว่าทางจังหวัดระนองค่ะช่วงนี้ก็ได้เชิญชวนทั้งส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยให้ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในระหว่างวันที่14ถึง27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งมีการจัดขึ้นในพื้นที่ของศาลาการประเรียนวัดวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะสำหรับชาวระนองที่จะไปเข้าร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและอุทิศถวายพระกุศลค่ะก็สำหรับข้าราชการก็สามารถแต่งเครื่องแบบปกติขาวประดับแขนทุกนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกได้เลยค่ะในห้วงวันที่14ถึง27มิถุนายน2569นี้ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองกันสักหน่อยค่ะก็เป็นข่าว

ที่ยวยกทัพของดีเมืองระนองนะคะบุกไปจนถึงกรุงเทพค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเปิดโลกให้ทุกคนได้ทำความรู้จักแล้วก็อยากมาสัมผัสท่องเที่ยวเมืองระนองมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปจัดกันในพื้นที่ของลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะงานนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมด้วยค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเหมือนเป็นการไปออกรถโชว์กันน่ะยกทัพของดีของระนองนะคะไปไว้ในพื้นที่กรุงเทพค่ะก็ทางด้านของท่านปริชาชูดำท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองท่านก็บอกนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะก็อยากจัดกิจกรรมเพื่ออยากจะประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยภายใต้แนวคิดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำเมืองเกษตรสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่และประตูการค้าฝั่งอันดามันค่ะโดยภายในงานก็มีทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่พักวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปประมาณ30บูธด้วยการคุณผู้ฟังนำสินค้าต่างๆไปร่วมจัดแสดงแล้วก็ไปจำหน่ายภายในงานนะคะแล้วก็นำเสนอการจัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมการขายเป็นพิเศษเลยค่ะรวมถึงมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจบูสเน็ตแมทชิ่งด้วยเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจไปด้วยกันค่ะพอเปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าประชาชนหลายคนเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมตามบูธต่างๆเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือเกินคาดไปอีกนะเจ้าภาพการจัดงานเขาบอกเกินคาดมากเพราะว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนกันนะคะแล้วคืองานทุกงานเวลาเราไปจัดนะคะบางทีก็ไปจัดในกรุงเทพเนี่ยคือจัดบ่อยนะจัดหลายครั้งแล้วด้วยหลายคนเขาก็ให้ความสนใจมีทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เขาแบบแวะเวียนมาเยี่ยมชมบูธแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะทำให้พ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการเขาก็ได้นำของไปขายได้กันในช่วงนี้แต่จริงๆระนองก็คือคักเหมือนกันนะคะเพราะว่าระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะจัดงานใหญ่ๆ2งานด้วยกันในช่วงปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะนำมาฝากสักรายละเอียดมาฝากในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี้คุณผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มมีการจัดงานเพราะว่างานเนี่ยทั้ง2งานจัดในวันศุกร์ที่26นะคะเดี๋ยวก่อนถึงงานเนี่ยเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาฝากกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นที่ใหญ่แล้วก็หลายคนให้ความสนใจมากเกี่ยวกับรถ2แถวไม้ของจังหวัดระนองค่ะทุกคนน่าจะเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดของเรื่องนี้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2ของรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือประเด็นอย่างนี้นะคะในช่วงที่2ที่เราจะมาพูดคุยกันน่ะนัทบอกไว้แล้วว่ามันมีประเด็นว่าตอนนี้เนี่ยรถ2แถวไม้ของจังหวัดระนองค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของระนองเลยนะใครไปใครมาเขาก็สนใจถ่ายรูปแล้วก็ไปลองนั่งดูอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์แล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวออกมาทางโซเชียลมีเดียนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรถ2แถวไม้ระนองเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วนะกำลังจะหยุดแล้วนะไม่ได้ให้บริการแล้วนะเพราะว่าเขาครบกำหนดในการต่อใบอนุญาตรถ2แถวไม้ค่ะที่ครบอายุการใช้งานแล้วนะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงครบอายุการใช้งานได้เรื่องนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเขาประชุมกันไปเมื่อสักประมาณปีที่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีมติออกมาว่าเนี่ยต้องมีการหยุดการให้บริการของรถ2แถวไม้นะแต่เขาก็ได้มีการผ่อนปรนให้ค่ะตอนนี้เนี่ยครบระยะเวลาของการผ่อนผันแล้วนะคะ1ปีแล้วค่ะก็นั่นหมายความว่ารถ2แถวไม้ของจังหวัดระนองเนี่ยจะต้องหยุดให้บริการค่ะพอต้องหยุดให้บริการปุ๊บเนี่ย1เลยคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คงจะเป็นคนขับรถอะนะคะที่เขาขับรถนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานบางคนเนี่ยหลายปีแล้วก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาได้รับปัญหาเป็นกลุ่มแรกแน่ๆกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เขาใช้บริการของรถ2แถวไม้อยู่กลุ่มที่3ก็คงจะเห็นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอันนี้เป็นในมุมมองของณัฐนะว่าจริงๆแล้วรถ2แถวไม้ระนองเนี่ยก็เป็นอีก1ซิกเนเจอร์อย่างที่บอกใครไปใครมาก็จะถ่ายรูปกับรถ2แถวไม้แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ว่าจะขับรถไปทางไหนมุมไหนของจังหวัดระนองก็จะเห็นรถ2แถวไม้ที่คอยให้บริการอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารถ2แถวไม้ไม่มีแล้วไม่มีการให้บริการแล้วค่ะมันก็อาจเป็นสิ่งที่หลายคนที่มาท่องเที่ยวแล้วเขาไม่เจอเนาะมันก็ขาดกลิ่นอายความเป็นระนองไปอีกหนึ่งอย่างอะค่ะปัญหาเรื่องนี้นะคะตอนนี้ไม่มีใครนิ่งเฉยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของท่านสสท่านคงกฤษฉัตรมารีรัตน์หรือว่าท่านสสเอนะคะก็ได้มีการเรียกผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาร่วมประชุมกันค่ะเป็นการประชุมไปเมื่อสักวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาประชุมด้วยแล้วก็ประชุมร่วมกับคุณก่อลาบประกอบสุขท่านขนส่งจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองแล้วก็หลายภาคส่วนคือมาหารือร่วมกันมาพูดคุยกันว่าปัญหานี้เราจะทำยังไงเราจะแก้ไขปัญหายังไงซึ่งทางฝั่งของผู้ประกอบการรถ2แถวไม้ส่วนใหญ่ค่ะคือเขาก็มีความตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากที่จะขับรถ2แถวไม้ในการให้บริการขนส่งกับชาวระนองอยู่นะคะและเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างไม่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะให้ทำยังไงเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะตรวจสภาพรถแล้วก็ดูแลในเรื่องของการชำระภาษีให้ถูกต้องได้หลังจากที่รถเนี่ยครบอายุของการใช้งานแล้วนะคะพอมีการพูดคุยหารือกันไปมาสักพักหนึ่งนะคะก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองค่ะจะมีการประสานกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อจะนำประเด็นนี้ไปพิจารณามาตรการของการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถ2แถวไม้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางด้วยคือเรื่องเนี่ยจะไปถึงส่วนกลางเลยแล้วก็จะมีการประชุมกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผลักดันให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้ตรวจสภาพรถแล้วก็ต่อภาษีชำระภาษีให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะได้กลับมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะนี่เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไปถึงคณะกรรมการส่วนกลางแล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะรถ2แถวไม้จังหวัดระนองจะได้ไปต่อหรือไม่แต่เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนก็คงจะมีการผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะก็เอาใจช่วยนะคะทั้งผู้ประกอบการด้วยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วรถ2แถวไม้ระนองบ้านเราเนี่ยต้องบอกนะคะเผื่อใครหลายคนยังไม่รู้นะได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะเราได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่แล้วปี68ที่ผ่านมาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะนั่นหมายความว่ารถสองแถวไม้ระนองมีความสำคัญกับจังหวัดระนองมากๆเป็นภาพจำที่ใครหลายๆคนมาระนองแล้วก็อยากเห็นอยากสัมผัสวิถีแบบนี้อยู่ค่ะก็ต้องรอลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยไปพร้อมๆกันถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้นำมาบอกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็หลายประเด็นเนาะที่นำมาพูดคุยมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ 18:30 นจนถึง 19:00 นเวลาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการพักผ่อนในช่วงค่ำนี้ด้วยกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทร้องพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบิลประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทํา MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องจะต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
7: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่าหมื่นล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
8: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
10: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
9: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
11: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
12: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขมีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบขรวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบขทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบขและ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bye.

0: ัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนน

0: ถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะจะแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานนะคะบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลค่ะได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงแรงช่วยเหลือประชาชนค่ะให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้862รายค่ะยับยั้งความเสียหายนะคะกว่า82ล้านบาทนะคะปิดบัญชีมาไปกว่า 351,000 บัญชีนะคะอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า 3,600 ล้านบาทแล้วก็จับกุมผู้ต้องหานะคะได้กว่า 29,000 รายออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายค่ะส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายลดลงนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเร่งปรับปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติทีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะคะเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศอีกทางต่อยอดนะคะจากความสำเร็จของศูนย์ ACSC นะคะพัฒนาระบบสแกมนะคะ Human Trafficking นะคะ Information Exchange and Link Database นะคะหรือว่าชิวนะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายพ้นเครือข่ายและก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือการแถลงนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจนะคะมากๆเลยสำหรับการปรับปรามนะคะในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังสโลชสไลส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชายส์สไฮฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ท่านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุณเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคราวในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบนึงว่าอะไรคือ key success ของงานคราฟแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบขมี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเจนัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลี่จบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 นอังกฤษพบกานาเวลา 3:00 นปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 นและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองฮองฮานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักการะชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่สองผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

0: ค่ำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพาก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิสันโตสไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วย
1: คนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้อง

และฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกวนเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาวไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกวนทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกวนชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกวนห้อยตรงเตงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.นาททีนะ
ผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้ว

0: ่วนของนายยกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายยกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆ อยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
1: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์1นะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
1: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

อนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี่ยวจำได้มีทั้งของสอจอนาดนายกอบตสุนัยสอทอเพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ปานนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่คิเลเท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึงสามแยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกปลาเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี๋ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี๋ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเหลือไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้หยั่งรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพาะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าว โรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานล้ง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ท้องฟ้ามนสายฝน

0: ัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
2: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขตหน้ากรมประชาสัมพันธ์
3: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาคืน11มิถุนา

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับถึง4ทุ่มโดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23นะครับมิถุนายน2560นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองก็ยังคงร้อนอบอ้าวนะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างบางช่วงนะครับก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะมีบางพื้นที่ตกนะในเมืองตกมั่งบางริ้นไม่ตกก็มีบางนอนตกก็มีนะครับบางริ้นไม่ตกก็มีเช่นเดียวกันนะแต่บางครั้งก็ทำให้เราเดี๋ยวฟ้าก็ครึ้มเดี๋ยวฟ้าก็แดดออกแป๊บเดียวเองนะช่วงเช้าเนี่ยแดดออกแป๊บเดียวมาแล้วฝนตกแป๊บเดียวเลยนะครับเนาะแต่ถือว่า ยังอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนั่นเองนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพละกันนะฝนจริงๆนี่น่าจะทิ้งช่วงไปสักประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเนาะก็ถือว่ายังได้พักหายใจหายคอนะครับเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะครับเนาะแต่ยังไงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับน้อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้แน่นอนนะครับมีข่าวใหญ่นะครับโอ้โหนะครับเนาะก็คือสะเทือนทั้งวงการเลยของคนที่ตั้งใจสอบนะครับโดยเฉพาะการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะก็คือมีการนะครับเปิดโปงนะครับจับกุมนะครับขบวนการก็คือนะครับเกี่ยวกับสอบเข้านะครับท้องถิ่นได้นั่นเองนะนั่นก็คือทุกคนคงทราบดีว่ามีการจับกุมเนื่องสืบเนื่องมาจากมีการร้องเรียนพร้อมหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงระบุว่ามีกลุ่มบุคคลแล้วก็ติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่า ามีนะครับเส้นสายนะครับภายในสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบในการเลือกนะครับสอบเข้าเลือกครับราชการท้องถิ่นได้โดยกระบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปแล้วก็ไปเรื่อยๆตามขั้นบันไดของตำแหน่งนะจนถึง 800,000 บาทเลยนะครับโอ้โหนะครับเนาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงสำหรับการสอบดังกล่าวเป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับกสท.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประจำปี2568ประกาศเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งหมด87ตำแหน่งรวมกว่า 6,669 อัตรานั่นเองนะครับซึ่งจากการสืบสวนนะครับสอบสวนต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับแก้คำตอบนั่นเองในการตรวจข้อสอบไม่แน่ใจว่าเอามาทำได้ยังไงนะครับเนาะเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพิชัยขอสงวนนามสกุลซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้นะครับดังนั้นนะครับจากการนำกำลังเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยนะก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดนะครับในการแก้ไขนะครับมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลชื่อท่านแล้วก็บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศโอ้โหเอามาได้ยังไงเหมือนกันนะครับงงเลยนะครับนี่แล้วก็มีบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศที่กระบวนการนี้ต้องดำเนินการแก้ไขคะแนนเพื่อให้สอบผ่านนะครับและมีสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2568เมื่อปีก่อนนู้นนะครับของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายโดยตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จแล้วไปประมาณ 2,000 รายนะครับซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นนะครับสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 4,500 ล้านบาทเลยนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นรวมถึงข้าราชการและก็ผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะเด็ดครั้งใหญ่นะครับครั้งนี้ต่อไปนะครับก็คือโหนะครับไม่แน่ใจว่าเอากระดาษคำตอบออกมาได้ยังไงเหมือนกันนะคงมีช่องทางมากๆเลยเนาะแล้วก็คิดดูละกันนะโอ้โหนะครับคนต้องเสียเงิน 300,000 ไปจนถึง 7-800,000 เนี่ยนะครับในการที่จะเป็นข้าราชการได้นะครับเนาะโอ้โหนะครับเนาะทีนี้นะใครที่ตั้งใจอ่านหนังสือนะในโลกโซเชียลก็กระหน่ำนะครับพูดง่ายกระหน่ำคอมเมนต์เลยเนาะคนที่ตั้งใจสอบอย่างดีทำไมไม่ติดนั่นเองนะโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปก็หมดกำลังใจเหมือนกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำตามกฎหมายแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงหนาวๆร้อนๆแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอบด้วยตนเองนะครับอย่าลืมแล้วกันนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับโอ้โหนะครับคิดดูดิเสียเงินสมัครสอบเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นข้าราชการแล้วต่อไปจะไปเอามันต้องหาทุนคืนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่อันดับแรกนะครับว่าครั้งแรกเรายังทุจริตเข้าไปแล้วนี่ก็มันก็ไม่น่าจะเป็นข้าราชการเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำเลยนะครับใครที่จะไปสอบนู่นนี่นั่นแล้วมีคนมาสอบถามว่าอยากจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวทำฝากนู่นนี่นั่นได้แต่ต้องเสียเงินนะอย่าไปทำเลยนะครับทำด้วยความสามารถของตัวเองจะดีกว่าแล้วก็เท่กว่าเลยนะมันจะได้ใส่เครื่องแบบประดับเครื่องหมายอย่างเต็มใจยืดเต็มอกเลยว่าเราสอบติดข้าราชการได้หรือว่าอะไรแล้วแต่นะด้วยพลังด้วยวิชาด้วยความรู้ของตนเองนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

่ท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

ครับก็ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งรายการนะครับน้องสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับน้องหลังจากไปรับฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเนาะเราก็จะนำเสนอในทุกค่ำคืนเลยช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่กำลังต้องการนะครับมีคนปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่าลืมโทรไปปรึกษาละกันนะครับเนาะ1157สำนักงานอัยการแผ่นดินละกันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะครับผมช่วงนี้นะครับหลายๆคนนะครับกำลังติดตามฟุตบอลเลยนะครับก็คือดูฟุตบอลโลกไม่ว่าจะดูตามออนไลน์หรือว่าซื้อลิขสิทธิ์มาก็แล้วแต่อย่าลืมกันนะดูฟุตบอลให้มันเป็นกีฬาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าไปแข่งในบอลโลกไม่แน่ใจว่าอีกกี่ครั้งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนะครับพอเราไปดูทีมระดับโลกเล่นมันก็สนุกแล้วก็สุดยอดแล้วก็มันจริงๆเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรของไทยก็รอไปก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชียร์ฟุตบอลไทยนะก็กระตุ้นแล้วก็ทำให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะมาดูฟุตบอลแบบเป็นกีฬาเนาะจะได้มีนะครับดีไม่ดีนะเราจะมีเมสซี่ที่เกิดในประเทศไทยก็ได้นะครับเนาะคนเก่งกว่าเมสซี่อาจจะอยู่เมืองไทยก็ได้นะครับแต่ยังตอนนี้ยังไม่เกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันไปอีกหน่อยนะครับเนาะเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกองบังคับการนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์ก็ได้ออกมาเตือนนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาตามกระแสนั่นเองว่าฟุตบอลโลกมาก็จะต้องมีเสื้อบอล นั่นเองทีมชาตินู้นทีมชาตินี้ต่างๆใส่มาเพื่อที่จะนะครับดูแลฮึกเหิมแล้วก็นั่งเชียร์ทีมที่ตัวเองรักนะครับเนาะบางคนชอบบราซิลก็ซื้อบราซิลมาใส่นะครับแล้วก็เชียร์ไปด้วยบางคนชอบอังกฤษก็ซื้ออังกฤษมาบางคนชอบอาร์เจนตินาก็ซื้อเสื้ออาร์เจนตินาซึ่งเราพบเห็นตามทั่วไปนะครับแล้วก็มีทั้งถูกต้องมั่งมีอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะแต่อย่าลืมประการช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับก็ได้ออกมาเตือนว่ามิจฉาชีพนะครับมักจะมาหลายรูปแบบมากๆเลยระวังดีๆนะใครที่ไปสั่งซื้อเสื้อแบบออนไลน์ที่มันลดราคาเกินไปนะลดหนักเกินเนี่ยระวังจะไม่ส่งของนะครับโดยนะครับใช้มุกหลอกของมิจฉาชีพก็คือโปรแฟตเซลนะเองนะก็คือแบบรีบซื้อด่วนเลยภายใน3วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับหรือสินค้าหลุด QC ไม่ได้มาตรฐานนะครับมีอะไรนู่นนี่นั่นเล็กน้อยน้อยเนี่ยหรือว่าราคาถูกผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจแล้วก็ตระหนักไต่ตองดีๆนะจุดจบก็คือโอนเงินแล้วไม่ส่งของบล็อกหนีไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าไม่อยากจะเสียรู้นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะลองเปรียบเทียบกับร้านค้าอื่นๆนะร้านไหนที่มันผิดปกติถูกกว่าเขามากๆเนี่ยโอ้โหมันก็น่าสงสัยไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ของออนไลน์เนี่ยจริงๆราคามันก็อาจจะไม่สูงไม่แพงมากนักเราไปเสียเวลาไปฟ้องไปร้องไปตามเนี่ยโอ้โห

0: ียเวลาเหมือนกันนะก็ทำให้เราเสียอารมณ์หน่อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆแล้วกันนะดูฟุตบอลแล้วก็ให้มันเป็นกีฬาแล้วก็ใครที่จะซื้อเสื้อบอลรองเท้านู่นนี่นั่นนะเพื่อที่จะเป็นของทีมชาติที่เรารักไม่ผิดกติกาแต่ก็ต้องตรวจสอบดีๆหน่อยนะว่ายาไปดูไปลงเชื่อที่มันถูกกว่าเพื่อนนะเยอะๆเลยนะนั่นแหละอาจจะโดนหลอกก่อนได้นะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยพูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังรับชมติดตามนะครับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับเนาะอยู่กันเป็นเพื่อนกันยามดึกๆแบบนี้นะครับจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานสพทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามนะครับเนาะว่าการทุจริตการสอบเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะมูลค่าสร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทเลยนะครับเนาะก็ย้ำกันไว้ตรงนี้อีกครั้งละกันเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับเนาะใครที่จะไปสอบโดยเฉพาะระบบราชการนี่นะครับเนาะอย่าไปนะครับอย่าไปหลงเชื่อกลลวงต่างๆนะว่าต้องเสียเงินแล้วก็จะได้เป็นนู่นนี่นั่นนะครับเนาะอาจจะมีได้ก็จริงนะแต่เราก็มาด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเราดีกว่าจะได้ภูมิใจเวลาเราใส่เครื่องแบบนะครับเนาะโดยเฉพาะขนาดนี้มันมีโลกออนไลน์มันมีกล้องมันมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเราทุจริตไปในครั้งหนึ่งเนี่ยเผื่อครับเขาย้อนหลังไปว่าใครที่ทุจริตมานะมีหลักฐานเนี่ยแล้วต้องโดนปลดออกเนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียเวลาแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาเสียอนาคตด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นภัยทางออนไลน์หรือว่าหลอกให้สอบนู่นนี่นั่นแล้วก็จะต้องเสียเงินแล้วก็จะติดได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เตือนไว้ละกันตรงนี้ละกันหมดเวลานะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต็อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง กระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1,500,000 รายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Smile นั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยในนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์แพทย์ทุนพิษอมาตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับคือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเวียงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: ของที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ด
0: ี
1: แล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือน

0: อย่าช้าได้
1: เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงขนาดแม้เธอก็ให้ฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ๊ยบอกไงนำนี่

0: ของที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเอออยู่น่ะมี
0: ท่านจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: ็วอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดน่ะจริงฉะไหนแม้เธอใกล้ทำเพียงน้ำหรือไหน
1: อ
0: ุ
1: ้ยร้องไห้แบบนี
2: ้ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลัมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

0: คิดชมด้วยใจแน่นเหนียวรักแท้แน่เดียวรักเดียวไม่ขอห่างไกล
1: อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากลุ่มโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกลุ่มประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะครูแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกบชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบ ริการสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาน่าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 นโดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาน่าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาน่าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาน่าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 นปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 นและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มด้วยเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอา

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูนาฏนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ตรีโลวิจิตรวาทการค่ะคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกษ์ไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองเง็กชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

สองเพลงที่จบไปนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกไพรวันเป็นแผ่นตรากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวัสดิ์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแขจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยเมินสวัสดิ์แล้วก็กันนิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอรัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของเปาวรานนท์และครูเกษมมิลินทจินดาเพลงที่3แก้วลืมครผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิศรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี

สามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรประมาณนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างในทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราและนึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงแต่ลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นได้ด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆหรือว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามตัวหวังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้
จิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเพราะสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงความระงับลงนี้ท่านฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แก่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังฆาวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยแต่วันนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปท่านผู้ฟังชีวิตของมนุษย์ของเรานี่คือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างโดยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวแล้วก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดีมันก็จะยากมากขึ้นคำว่ายากนั้นหมายถึงมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจมากแล้วก็จะเจออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการป้องกันแก้ไขในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้ในเรื่องของกัลยาณมิตรเราจะต้องมีกัลยาณมิตรเราจะหากัลยาณมิตรหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่มีส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นอาจารย์ด้วยเช่นมีความน่ารักมีความน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดชี้แจงได้อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันอย่างเรื่องของทิศทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
ันนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคารวาสก็คือพวกคารวาสด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆละเอาคารวาสด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็ประสงค์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆละเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆาวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องสังฆาวัตถุนั้นมีหลายนัยยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญอันแรกเลยท่านผู้ฟัง4อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจคำนี้สังฆาวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆานี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคือทำไมเราต้องช่วยเขาอะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมเราจะต้องมีสังฆาวัตถุสี่กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆะนั้นท่านผู้ฟังยังมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวคุณจะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆาวัตถุสี่นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆาวัตถุสี่ประสานเอาไว้นะพังนะหรือในประเทศเอากลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกประเทศทั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างยูโรเปียนยูเนียนอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยกันสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังฆาวัตถุสี่ต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งฝั่งมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อ่ะสัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดียวเดียวเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งสองแบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็ไปทางนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี้ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบคอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังฆวัตถุสี่ไงท่านผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมวดธรรมข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรคแปดที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้อ
กิเลสเนี่ยนะคุณหวังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าจะต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะละครอบครัวจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงแล้วก็สังคมจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสเนี่ยทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไงสังขารวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จะเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวเนี่ยนะจะเข้าหลักสักทีสังขารวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังขารวัตถุสี่ด้วยสังขารวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังขารวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบแคบแต่มุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบแคบนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนตัมบังหลักการในเรื่องสังฆวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังฆวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะตัมบังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูท่านประชาพูดถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าก็กลัวกันแน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะคือมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่ล่ะเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจนนี่กันด้วยสังขารวัตถุสี่สังขารวัตถุในตะวันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังขารวัตถุสี่นี้ก็ด้วยหรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังขารวัตถุเนี่ยท่านฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันต้องสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันเลยนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่เขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งจิตแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตั้งหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังขวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี่ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรในที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไปแต่มันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของทานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมณตตาเขาก็จะแปลว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมณตตาคือการมีตนเสมอกันนี่คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินและรายละเอียดตรงหวังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยตัวอย่างจากอัตตกะอุบาสกนี่
ท่านบอกอย่างนี้คุณฟังว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นโดยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะยังมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบ4ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเช่นถ้าบอกว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่ที่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะแต่เป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุกาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าจะมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้โหเลิศหรูอลังการแหมมันไม่อย่างเงี้ยนะในที่นี้เคสของท่านอุกาคราบดีก็คือเตียงตั้งที่สูงใหญ่มีหมอนแดงสองข้างทำจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการคือเหมือนเตียงตั้งของพระราชานี่เลยล่ะหมายว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมมันก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงและสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะคือมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีเกรดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงตั้งประเภทนี้เป็นต้นยังมีสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้ยังไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีอีกว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของเรายังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่
มันก็จะไปยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าบอกกับเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในการที่จะให้ทานเดินในบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยนะในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมาได้หลายรูปแบบคือจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึ๊กขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างเงี้ยนะสมมติเรารู้แล้วนะแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังดีนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอย่างเป็นต้นนี้เราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนน่ะมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งตัวพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะระหว่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการ reframingคือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเผาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเผาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรือคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้พระเจ้าประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งในทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าของฉันเนี่ยอร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันนี่อร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะก็ได้เป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเผาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกัน
ของคุณพี่นี่ใส่ผักชะอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยน่าทานทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฟูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ฟังจากการที่เรามีปิยวาจาตัวเองแต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอ่ะว่าโอ้ยทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังว่าคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะผู้ฟังวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็ววันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่สามต่อไปนุ่มฟังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันตั้งหวังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนร่วมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้นั่นคือแค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนี่คือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตตจริยานี่ถ้าเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกๆสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะใช้ที่หนีนี่ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการให้เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนผิดศีลในการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลย
พราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาแบบไม่มีศรัทธาเงี้ยนะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพฤติประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตถจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคามสูตรด้วยแต่ที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยไอ้แบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจแล้วคุณต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคถ้าเขาจะขัดเคืองใจแล้วก็จะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังออกความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาอะประโยชน์เนี่ยอัตจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดแล้วพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆเนี่ยต้องหวังบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดเอาหน่าให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะดีเกิดประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนอ่ะต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยนี้อุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนและให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่ดีอย่าให้เกิดอกุศลแล้วก็ดูไปว่าเออมันจะแบบมีจังหวะไหนที่จะให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเขาขึ้นได้ไหมตรงนี้จะเป็นเรื่องถัดมาท่านผู้ฟังคือว่าถ้าคนนั้นไม่ได้ควรแก่อัตถจริยานี่ก็ควรแก่สมานตตาคือความมีตนเสมอกันคำว่ามีตนเสมอกันท่านผู้ฟังไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวก็เฉยๆไปไม่ได้ต้องทำอะไรอันนี้ก็อันนัยยะหนึ่งแต่มีนัยยะอื่นๆที่มันกว้างขวางขึ้นมาอีกอย่างเช่นว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์เนี่ยประพฤติประโยชน์ให้ลูกศิษย์ด้วยการสั่งสอนนั่นนี่แล้วลูกศิษย์จะทำอะไรให้อาจารย์ได้ซื้อข้าวมาฝากอาจารย์โอ้ยอาจารย์ก็มีเงินเยอะกว่าลูกศิษย์ด้วยซ้ำบางทีเอ๊จะทำยังไงถึงจะเหมาะสมบางทีเหมาะสมเช่นวันจบการศึกษาเรามีอะไรให้เล็กๆน้อยๆตามความเหมาะสมนะที่ควรแก่นักเรียนจะทำได้อันนี้ก็เป็นฐานหรือระหว่างคลาสมีปิยวาจาไม่พูดคำหยาบไม่ด่าครูอัตถจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมณตตาเนี่ยทำได้แต่ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความเหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมณตตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแต่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของที่ทั้ง6เนี่ยมาปรับใช้ท่านผู้ฟังหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราพูดเรื่องการเมืองเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยช
แล้วก็ไปทําจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมแล้วการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกทางคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทําหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีเงี้ยนะคนที่เอ้ยเราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็เพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีกสองความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมานัตถตาเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งสมานัตตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแต่คุณมีเงินด้วยกันน่ะเช่นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายคนนี้ก็อยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างเช่นในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมอ่ะคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมานัตตาในยะของคำว่าสมานัตถตาถอถุงนี้ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเช่นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเช่นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดในประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นระยะที่3ท่านผู้ฟังในคำว่าสมานัตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ท่านผู้ฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทท่านผู้ฟังคือมิตรผู้มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตนกับเพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายนี่เป็นลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติทุกๆด้านมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละด้านใดๆก็ชื่อว่าเป็นมิตรประเภทนั้นๆนั้นๆไปมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องของการวางตนเสมอกันในส่วนของความเป็นมิตรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นส่วนใดๆในสังคมทำหน้าที่ให้เหมาะสมก็มาสอดคล้องลงกันกับเนื้อเรื่องของคำว่าสมานัตตาทั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาแต่หัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมานัตตาราเรียที่เราฟังเ

ให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทำหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นน่ะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็ธรรมะคนนั้นมาพูดละมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอนาคามีกับอรหันต์นั้นนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเราฟังในข้อที่4เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองนั้นนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยเขาจะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่เขาอาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจยังเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานอย่างนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาแต่คือมีสุขมีทุกข์เสมอๆกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์นั่นคือเป้าหมายโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็มอนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้เรามีสมานัตตาแต่ทั้ง4ประการนี้ทั้งฝั่งคือสังขารวัตถุ4นอกจากสังขารวัตถุ4แล้วยังมีสังขารวัตถุ2ก็มีและได้ตรัสไว้ในหมวด2ของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลยนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิตรหรืออามิสังขะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังขะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆมีธรรมะสังฆะสิ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือในยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมแต่คำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้เราก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทว

0: ตาปลี
1: ก็โดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอ่ะนี่ถือว่าเป็นเทวตาปลีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในจิตใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในนัยสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายัญเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายัญอันใดอันหนึ่งเนี่ยมีหลักยัญมีต้นไม้ต้องถูกตัดใดๆมาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังฆวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังฆวัตถุ4อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังฆวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนแต่เพราะว่าจำนวนสัก10-20เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะแล้วเอ๊จะทำยังไงเลยจะมีหลักธรรมข้อนี้ราชสังฆวัตถุ4คือความฉลาดตั้งใจคำว่าสัสสะเมทะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญอาหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสเมทะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่สองอย่างที่สามคือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพเราใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพนี่คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้นี่คือประการที่3และประการที่4คือวาจาที่นุ่มนวลไพเราะวาจาเปยะคำพูดที่ฟังแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกันคือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้ดังนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยคุณฟังเราจะเห็นได้ว่า1ในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะและในเรื่องที่2ในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่3เรื่องอาชีพเนี่ยก็คืออาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่4นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกวังไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จัก4อย่างนี้นะทุกวังต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้ง4อย่างนี้ก็เป็นราชสังฆวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังฆวัตถุของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้ จะได้วันนี้ให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องสังขวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังขวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5แต่ได้มีราชาสังขวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชออายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาลคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะมีกดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้
1: เช้าเร็วนะคะเนยช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมาก
0: และ
1: ยังไม่6โมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือตกแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว
1: ัน
0: นี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาไล่เรียงกันด้วย
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่พิสมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็เอฟซีคุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัดนี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่ภัทรพรพี่หนึ่งนะคะส่งคลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
1: ค่ะ
0: อ่ะพร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
1: ค่ะ
0: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6 6,910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,513 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63,340,000กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45 บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาเมื่อวานแล้วนะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับ ตนเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานโดยตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าของชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลนะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจลักษณะเลยอ
1: ่
0: ะแก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบแล้วท่านก็ระบุ ด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการณ์ว่า ะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะมูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาทเห็นว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเรียนกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่นะระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพ.เขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุค่ะว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามสว.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมเสื้อทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23 มิถุนายน 2569 ช่วงเวลา 8:00 นนะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้เป็นท่านได้เป็นผู้แทนนะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวทขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 MHz หรือเปล่านะคะสวทขอนแก่นอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสกแล้วก็ทางพัทยาแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาจุฬาสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Pass ผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Passที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบนจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือน ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOSE ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแหละครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก่อนนี้แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทย

ไอ้ก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HDสถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากฟังตีของร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดคุณพงศักดิ์บอกว่าฟังคุณบุญมาอ่านข่าวแล้วได้แรงออกนี
1: ่
0: นี่สมัยนี้ทางใต้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆท่านก็ฟังแล้วคึกคักกันมากเลยนะคะสำหรับช่วงตีของร้องข่าวประเด็นสำคัญหลากหลายนะคะแล้วก็เรามาต่อเนื่องกันช่วงท้ายนะคะข่าวยามเช้ากันยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะข่าวนี้เลยละกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับท่านที่ติดตามทั้งวิทยุและทีวีดิจิทัลต่อจากนี้ไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4-5 ปีนี่แหละน่าจะมีข่าวดีออกมาในการดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือกสทช.ไฟเขียวแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีค่ะที่จะเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมแล้วก็เตรียมที่จะคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศคือแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุและทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.นั้นได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค่ะรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะคะกสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อในครั้งต่อไปค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้กล่าวค่ะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวรรณะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะหลายท่านทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยนับถอยหลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 นเป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
1: วันศุกร์นี้แล้วนะอย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
0: ้
1: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรี ีประจำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วอ
1: ย่าลืมมาดูนะ
0: แล้วก็
1: ศุกร์นี้แล้วนะ
0: ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ 21-27 มิถุนายน 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ย้ำนะ 28 มิถุนายน 2569 วันอาทิตย์นี
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
0: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า 7:00 น.มาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกับติ๊บข้าวโอ้โหจะไปเซิร์ฟกับติ๊บกันหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน